0: วัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนน

0: เรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
3: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
2: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ไทยคู่ฟ้าร
1: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
6: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาดประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60 กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299 กิโลกรัมและยกท่าสนัด126 กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้173 กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304 กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2 เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น

0: 65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวางงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโล

0: เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรและเวลา 21:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับ

0: และบุญมาสีมาดอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
5: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะได้จะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำใหพื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็น ผลกระทบถัดมาในวัน

0: พรุ่งนี้ตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันนึงนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปนะอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
1: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
0: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกเหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่

0: ที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นเนี่ยมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23-27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก

0: และพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
1: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์ละกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยละกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
0: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
1: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
0: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น

0: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
1: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
0: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานคร

0: ครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญนักเศรษฐกิจบอกว่าให้ส่งออกส่งออกไปประเทศอื่นๆซึ่งก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ไม่ซื้อถ้าทำผลิตผลทางอุตสาหกรรมและไม่มีผู้ซื้อก็เป็นหมันเหมือนกันเราอาจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่หลายประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสุดยอดทีเดียวที่เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นมาก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไปและไม่มีใครซื้อเพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อแต่ท่านผู้ที่ชอบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยพอใจต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่ก็อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทักทายทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของจุฬาเรดิโอพลัสด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่25กันยายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับและวันนี้เป็นประจำทุกครั้งทุกรอบเป็นศุกร์ส่งท้ายเดือนนะครับเราจะมาเจอกันแล้วก็พูดคุยวิเคราะห์ประเด็นการเมืองนะครับกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อยู่ในรายการกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับก็ตอนนี้ผมก็นอกจากเป็นอาจารย์พิเศษของรัฐศาสตร์จุฬาและนักวิจัยพันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็น

0: จารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ครับอยู่ที่ม.รังสิตเลย
0: ใช
1: ่ใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำ
0: ครับ
1: ครับแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับก็รับเงินเดือนมา1เดือนแล้ว ก็เลยต้องพูดชัดเจน
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่เลยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้นะครับนอกเหนือจากจะนั่งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ของเราก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ไปมาใช่ไหมฮะ
0: อ๋อคืออย่างนี้ครับก็ทางรังสิตเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ผมเป็นเจ้าของวิชาแต่ว่าให้ผมไปร่วมสอนบางวิชาแล้วแต่เขาจัดนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่ดูเรื่องของวิทยานิพนธ์งานวิจัยอะไรต่างๆของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายว่างานที่เป็นวิชาประจำเนี่ยก็ยังอยู่ที่รัฐศาสตร
1: ์
0: อย่างเทอมนี้ก็มีสอนวิชานะครับทั้งวิชาเลยเนี่ยก็จะมี1วิชานะครับแล้วก็สอนบางส่วนอยู่อีก1วิชา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นวิชาในภาคปกติถ้าเป็นภาคพิเศษเช่นปริญญาเอกวิชานโยบายสาธารณะหลักนโยบายสาธารณะนี้ก็สอน 100% ที่ปีที่แล้วผมเชิญคุณอภิสิทธิ์คุณสุปจีอะไรมาแล้วเป็นข่าวใหญ่โตว่าคนประท้วงอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมีแต่ว่ายังไม่เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะมาประท้วงอีกหรือเปล่าแต่ก็ว่าแต่ตอนนี้ก็มีวิทยากรแขกพิเศษเดี๋ยวใกล้เราจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนะคร
1: ับ
0: ก็อาจจะมาแย้มพรายที่นี่แล้วก็จะมีวิชาปริญญาโทเนี่ยของอัตประสาทธรรมศาสตร์ผมสอนนโยบายสาธารณะก็ครึ่งเทอม
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ฮะอย่างวันนี้ก็25กันยายนนะฮะน่าจะเหลือเวลาอีกเดือนถึง2เดือนตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็รอติดตามนะครับว่าจะมีแขกพิเศษท่านไหนบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ชัยยันก็น่าจะมาเปรยๆที่รายการของเราด้วยอาจารย์ย้ำอีกครั้งนอกจากจะเป็นอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราอีกหนึ่งตำแหน่งอะไรนะครับอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
0: เป็นอาจารย์ประจำ
1: ครับ
0: ที่วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรม
1: ครับ
0: ของมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรม
0: ครับ
1: มหาวิทยาลัยรังสิต
0: ก็จะมีทั้งระดับปริญญาตรีป
1: ริ
0: ญญาโทปริญญาเอกเลยนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: คนที่มาล่ำเรียนส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้นำอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นปริญญาเอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้นำระดับกลางหรืออาจจะเป็นมีระดับสูงแล้ว
1: คร
0: ับที่อาจจะมาอยากจะมาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยน
1: ต่อยอดด้วย
0: ต่อยอดแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ก็มีเยอะเพียงแต่ว่าจะให้จัดออกมาเป็นรูปของวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ต้องเข้าสู่ระบบ
1: ครับฮะมีในแวดวงอาชีพที่เป็นรัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์อะไรอย่างนี้เข้าไปเรียนที่นี่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีอดีตแกนนำพันธมิตรก็มีนะครับคุณสุริยสัยนะครับตกศิลาซ
1: ึ่
0: งตอนนี้เป็นรองศาสตราจารย์ดร.สุริยสัยและเป็นคณบดี
1: ครับ
0: คณบดีแต่เดิมทีเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์สังสิทธิ์นะพิยารังสรรค์นะฮะที่อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลนะครับก็เคยเป็นคณบดีมาก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีระดับที่เป็นผู้นำนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจที่จะมันเป็นเวทีแรกนี่ก็ล่าสุดเมื่อ2วันก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: วันเสาร์ที่แล้วก็เป็นการบรรยายพิเศษนะครับให้กับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกฟังก็เชิญคุณจตุพรพรมพันธ์มา
1: ครับ
0: มาพูดเรื่องการเมืองอะไรนะครับ
1: อ่ะนี่เลยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวอาจารย์ชัยยันอัปเดตให้ฟังมีบุคคลจากหลากหลายวงการนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเมืองด้วยตอนนี้นะครับก็มาเรียนอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตวกกลับมาสำหรับหัวข้อหรือว่าประเด็นที
0: ่
1: วันนี้จะชวนอาจารย์ชัยยันคุยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในแวดวงสาขาวิชารัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์อะไรทำนองนี้คือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราพูดในมุมกว้างนะครับอาจารย์มันก็มีข้อวิตกกังวลมีข้อห่วงใยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอาชีพอะไรก็ตามคือคนเนี่ยกลัวว่าจะถูกดิสรัปต์นะฮะแล้วก็ในทำนองว่าเอ๊ะถ้าเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ไปจะตกงานหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับหรือว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยต้องปรับตัวยังไงกันบ้างวันนี้เนี่ยชวนอาจารย์ชัยยันพูดคุยมองสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้แล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยสำหรับรัฐศาสตร์นี่นะครับทำไมรั

0: รัฐศาสตร์ยังสำคัญในโลกยุคดิจิทัลและการปรับตัวของนักรัฐศาสตร์ท่ามกลางโลกที่ไร้ความแน่นอนคือโลกของเราเป็นโลกยุคใหม่สมัยใหม่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยชวนอาจารย์ชัยยันเนี่ยพูดคุยกันสักนิดนึงรัฐศาสตร์ต้องรอดนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายรวมไปถึงบุคคลภายนอกนะฮะภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงรัฐศาสตร์ด้วยจะได้เข้าใจความเป็นรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงรัฐศาสตร์มันคืออะไรนะครับแล้วก็ณยุคปัจจุบันนี้จะต้องปรับตัวมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
1: โดยเบื้องต้นเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์เราก็นึกถึงการเมืองการปกครอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองนะครับว่าเรามีพัฒนาการการเมืองกับปกครองมายังไงมีปัญหาอะไรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งซึ่งแยกออกจากการเมืองไม่ได้เลยคือการบริหารราชการแผ่นดินมันเหมือนกับเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันนี่นะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าถามว่าความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยนะครับความรู้เกี่ยวกับระบบราชการถาม AI เขาก็ตอบได้หมด
0: ครับ
1: นะครับแต่ทีนี้มันก็มีอีกหลายสาขาอย่างเช่นที่คณะรัฐศาสตร์ก็จะมีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การเมืองภายในประเทศมีการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ยังจะมีพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็ต้องไล่กลับไปที่สมัยตั้งแต่อยุธยานะครับที่เรายังมีความสัมพันธ์แล้วมักจะคิดถึงอยู่เสมอระหว่างอยุธยากับประเทศอะไรที่เราสัมพันธ์กันตลอดเวลาทุกวันนี้เขายังสัมพันธ์กันอยู่กับพม่า
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐศาสตร์ต้องรอดเนี่ยผมก็ได้บอกงี้นะฮะถ้าอาจารย์ให้นิสิตไปทำรายงานแล้วเขาบอกหัวข้อไปคราวนี้ก็เสร็จเลย
0: ครับ
1: นิสิตก็ไปใช้ AI มา
0: อ่าน
1: ะครับแต่ทีนี้ถ้าล่าสุดจะพบว่า AI เนี่ยสามารถจะมีเขาเรียกว่าสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง
0: ครับ
1: เช่นสร้างหนังสือชื่อคนอะไรต่างมาเสร็จมีเลขหน้าเสร็จมีชื่อหนังสือเสร็จมีสำนักพิมพ์เสร็จแต่มันไม่มีตัวตนนะ
0: ครับ
1: อันนี้จะเป็นปัญหาที่ถ้าอาจารย์ไม่ได้เอะใจนะครับหรืออาจารย์ขี้เกียจเนี่ยก็อาจจะบอกโอ้โหนี่อ้างอีกมาดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมพูดถึงการเรียนการสอนก่อนว่า AI เนี่ยจะมา disrupt ก็คือว่ามันจะทำให้หลอกทั้งตัวนิสิตแล้วก็หลอกทั้งตัวอาจารย์โดยการกุนะครับโดยเฉพาะเอกสารภาษาไทยโดนกุเยอะแล้วก็อ้างอิงเวลาถามว่าเลขหน้าเนี่ยถามว่าหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องนี้ยังไงเนี่ยมันก็อาจจะง่ายต่อคนที่ทำรายงานนะครับหรือทำเรียนนิพนธ์เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็จะถูกหลอกวันนี้เนี่ยอาจารย์ถูกหลอกด้วยไหมล่ะวันนี้ก็ต้องโยนภาระความรับผิดชอบไปที่อาจารย
0: ์อาจารย์เนี่ยจะต้องตรวจแบบละเอียดมากขึ้นกว่ายุคก่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่แบบมีประสบการณ์ก็จะบอกไอ้หนังสือเล่มนี้ไม่เคยเห็นอ
0: ่
1: ะแต่ถ้าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่แล้วเพลินปีที่พิมพ์เนี่ยมันปีก่อนที่อาจารย์รุ่นอาจารย์คนนั้นจะเป็นอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ใส่ชื่อศาสตราจารย์รุ่นนี้นั่นแกก็อาจจะคิดว่ามีจริง
0: อ
1: ันนี้มันก็ขึ้นอยู่ความขยันนี่มันก็ทำให้อาจารย์เนี่ยคือเมื่อ AI สร้างเรื่องมาได้เนี่ยแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ขยันอาจารย์ไม่เอะใจอาจารย์ก็จะถูกหลอกไปด้วยอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นิสิตคนนี้ก็จะได้เกรดที่มันไม่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาระหว่างเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างการสอนการประเมินนะครับแต่ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าบางครั้งผมถามคำถามเข้าไปใน AI เนี่ย
0: ครับ
1: มันใช้เวลาตอบเนี่ยนานกว่าผมคิดอีก
0: ประมวลผลคืออาจจะนานกว่ามนุษย์นะฮะที่เขาเรียกว่าคิดคำตอบได้ก่อน
1: คือเราศึกษามาอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยผมถามเรื่องการเมืองการปกครองสวีเดนในศตวรรษที่18อะไรเงี้ยซึ่งเผอิญตอนนั้น AI ยังไม่มีนะผมก็เลยต้องอ่านหนังสือแล้วก็อ่านเยอะนะครับก็ตอบใช้เวลาอันนี้หนึ่งใช้เวลานานกว่านะครับ2นี่นะครับตอบมาเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกนะครับ
0: ความแม่นยำฮะ
1: เอาล่ะทีนี้สมมุติว่าผู้ใช้ AI ไม่ว่าอาจารย์หรือว่านิสิตทางรัฐศาสตร์เนี่ยใช้คือพูดง่ายๆว่าแวดระวังตรวจสอบหลายครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้ความรู้แต่ประเด็นคือความรู้ที่ได้เนี่ยมัน มันไม่ได้จากการที่เขาไปประมวลมาเอง

0: ครับ
1: คือคำตอบมันได้มาสวยงาม
0: อืม
1: แล้วก็ถูกต้องแล้วอาจารย์ก็ตรวจเช็คแล้วก็ถูกแต่ทีนี้คนที่ใช้ AI เนี่ยมันไม่ได้ไปประมวลเองนะฮะ
0: ครับ
1: คือเขาประมวลมาให้เสร็จเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าตัวสมองมันไม่ได้ใช้ในการประมวลมันไม่ฉลาดในการประมวล
0: คิดวิเคราะห์คือไม่ได้ผ่านสมองของคนที่ทำตัวนิสิตนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนใช่ไหมครับแต่ว่ามันผ่านการประมวลโดยระบบคอมพิวเตอร์ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็คือพิมพ์ search นะฮะก็คือประโยคอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งนะฮะส่งเสียงพูดเข้าไปปุ๊บมันก็คือประมวลออกมาให้สำเร็จรูปเลย
1: คือถ้าถามอะไรที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเนี่ย2บวก2เป็น4มั้ยหรือว่าสูตรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะตายตัวอยู
0: ่ครับ
1: นะครับและถ้าถามเป็นเรื่องรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีมุมเดียวทีนี้ไอ้ AI เขาก็จะไปมุมประมวลจากไอ้หนังสือหลากหลายในเรื่องที่เราถามเรื่องว่าการเมืองสวีเดนในช่วงนี้เขาก็จะประมวลเท่าที่เอกสารมี
0: ครับ
1: นี่ประเด็นคือว่าเอกสารบางชุดมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้น
0: ครับ
1: มันยังเป็นกระดาษมันยังไม่เป็นดิจิทัลแล้วมันอาจจะเป็นการงานเขียนที่ดีที่มีแง่มุมที่น่าสนใจขณะเดียวกันถึงแม้เข้าไปหมดแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นผลผลิตของคนที่ทำแล้วก็เข้าดิจิทัลแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าไอ้คนที่เขาคิดอะไรต่างๆเนี่ยหรือตัวคนที่ใช้ AI เองเนี่ยมันไม่ได้คิดเองไงถ้าคุณเอาเขาประมวลมาแล้วแล้วคุณมาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วคุณเสนอคำตอบกล้าที่เสนอคำตอบที่แตกต่างจากที่ AI ตอบมาอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: ว่าเราไปหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ยังไงอะ
0: ฮะอย่างในมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้เรียนนิสิตนักศึกษาหลังจากที่อาจารย์เนี่ยนะครับสั่งงานไปปุ๊บแล้วก็เอางานมาส่งไม่แน่ใจว่าอาจารย์เนี่ยมีการรีเช็คอย่างเช่นคล้ายๆว่าเป็นการลองเชิงหรือว่าลองภูมินะตัวผู้เรียนมากน้อยขนาดไหนหรือไม่ฮะอาจารย์ครับ
1: ต้องเช็คครับ
0: ครับ
1: คือเช็คก็ง่ายที่เดียวก็บอกให้นิสิตส่งมาเป็นทั้งกระดาษและส่งมาเป็นทั้งไฟล
0: ์ครับ
1: แล้วก็เอาไฟล์นั้นน่ะเข้าไป AI คือ AI เนี่ยขนาดเราถาม AI แล้ว AI ตอบมาเนี่ยนะฮะพอเราถามอีกทีว่าแน่ใจหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณอั้นเชิญเคยไหมมันตอบมาแล้วนะแล้วเราถามว่าแน่ใจไหมเขายังบอกขอโทษครับเมื่อกี้ตอบผิด
0: อมแอม
1: บอกขอโทษตอบผิดไป
0: ครับ
1: แล้วตกลงต้องเช็คกี่ทีใช่ไหมฮะต้องเช็คกี่ทีเอาล่ะทีนี้ประเด็นคือความเก่งของเด็กคนนี้ก็คือการที่สามารถใช้ AI แล้วส่งงานหรือถ้าเผอิญเตรียมสอบนะเตรียมสอบเช่นอาจารย์บอกข้อสอบล่วงหน้า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ในโลก AI เนี่ยอาจารย์ก็จะไปบอกข้อสอบล่วงหน้า
0: ครับพอบอกปุ๊บน้องก็คือไปค้นหาเลย
1: ใช่
0: ฮะ
1: แล้วเขาก็จะจำ
0: อ
1: ันนี้ปัญหาคือว่าใช้ความสามารถของสมองในการจำไง
0: ไม่ได้แบบคิดวิเคราะห
1: ์
0: ครับ
1: แล้วก็จำมาตอบใช่ไหมทีนี้ถ้าอาจารย์แน่จริงเนี่ยก็บอกว่าเอามาเลยเปิด AI เลยคำถามผมนี่สุดยอด
0: ครับอันนี้เลยนะครับก็สะท้อนถึงนะฮะคือในห้องเรียนการเรียนการสอนอาจารย์เองก็น่าจะต้องปรับตัวใช่ไหมครับในการที่จะสอนจะสั่งงานหรือแม้กระทั่งในการที่จะบอกเป็นในเชิงแนวข้อสอบวิธีการในการบอกอันนี้ก็สำคัญหมดเลย
1: คือถ้าบอกไปแล้วแบบบอกเขาพูดง่ายว่าบอกให้นำเอกสารนำเครื่องมือ AI มาได้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้บอกข้อสอบล่วงหน้า
0: ครับ
1: นะครับก็แปลว่าเขาต้องมาใช้ AI ในขณะที่สอบแล้วเวลามันจำกัดถ้า AI มันใช้เวลาประมวลนานการตอบเขาก็จะน้อยลงเวลา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเด็กบางคนเนี่ยมั่นๆนะครับไม่รู้ข้อสอบล่วงหน้าแต่มารู้ในห้องแต่อ่านหนังสือมาเยอะสิ่งที่คนคนหนึ่งประมวลแล้วเรียบเรียงมาเนี่ยมันจะดีกว่าไอ้คนที่ผมมาหาคำตอบแล้วค่อยๆมาเรียบเรียง
0: ครับ
1: นะฮะนี่มันก็ขึ้นอยู่อาจารย์น่ะคืออาจารย์เนี่ยรู้เรื่องที่ตัวเองสอนจริงแค่ไหน
0: อาจารย์ก็ต้องเก่งในระดับหนึ่งด้วยฮะ
1: ครับ
0: ต้องทันเด็กแล้วก็ทัน AI
1: ครับเพราะฉะนั้นการใช้ AI อาจารย์ใช้ไปเถอะคืออาจารย์ก็ลองใช้ทดสอบใช้ AI ถาม AI ในสิ่งตัวเองสอนไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้เห็นว่าเราฉลาดเท่า AI ไหมหรือเราประมวลสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็คิดก็ฟังก็รับข้อมูล AI มาแล้วมานั่งคิดด้วยตัวเองว่าตัวโลกไอ้ที่ทั้งโลกเขาประมวลมาขนาดนี้กับเรื่องที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันพอไหมนะครับถ้าไม่งั้นนะถ้ามันพอนะมันไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็ถึงเวลาก็เอาไอ้คำตอบ AI นี่ก็ประกาศไปทั่วให้คนเดินมันก็มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้มันบาง

0: บางคณะเนี่ยมันใช้ AI ไม่ได้หรอกคณะศิลปกรรมมันต้องรำต้องเป่าต้องดนตรีคณะแพทย์ต่อให้รู้จริงแค่ไหนเนี่ยถึงเวลาลงมือแต่ทีนี้เวลาวินิจฉัยโรคเนี่ยเดี๋ยวนี้ AI มัน AI มันสุดยอดนะ ขึ้นอยู่กับว่าตัวคนป้อนข้อมูลไปผมไม่ถ่ายมากี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าป้อนข้อมูลครบถ้วนประเด็นของ AI อันใช้ก็ต้องเค้าเรียกพร้อมใช่มั้ยฮะการใส่ข้อมูลไปเนี่ยคำถามมันจะต้องให้รัดกุมแล้วก็กว้างคือให้รายละเอียดที่สุดและก็รัดกุมที่สุดแล้วก็บอก AI ว่าอย่าเพ้อเจ้ออะไรก็แล้วแต่เขาวินิจฉัยมาหมอกสู้มันก็พอๆกับหมอมันก็เท่าหมอนั่นแหละแต่ประเด็นคือว่านะครับหมอผ่าตัดเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือก็จริงแต่ว่าทักษะอะไรหลายๆอย่างแพทย์เป็นทั้งศิลปศาสตร์ทีนี้กลับมาที่รัฐศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าไม่มี AI แล้วคุณไปเป็นปลัดอำเภอคุณทำไงปลัดอำเภอนี่มันปฏิบัติกับคนนะแล้วคนแต่ละคนคุณจะบอกว่ามันมีข้อมูลเหมือนกับที่ AI เขาเจอคนแบบนี้มาก่อนไม่จริง
1: ฮะปลัดอำเภอดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาพื้นที
0: ่
1: อันนี้เป็นสกรอบงานเข้าๆในเบื้องต้น
0: เจอคน
1: ฮะ
0: และที่สำคัญคือการตัดสินใจในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมองว่ามีคนนะครับมีคนมีนายมีลูกน้องมีอะไรต่างๆซึ่งเราจะป้อนคำถามแบบนี้ไปที่ AI แล้วรอมันประมวลเราจะป้อนกันได้ไงว่าคุณอั้นจบอันนี้มาลูกน้องผมเขาจะปฏิบัติยังไงคนในพื้นที่ใครบ้างไม่ได้แต่เรามองปั๊บเนี่ยเรารู้นะครับอ้าวอันนี้เห็นพี่พรขายส้มตำมาอันนี้มามันประมวลปรึดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อเราเรียนอะไรกันไปก็แล้วแต่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในการทำงานรัฐศาสตร์เนี่ยซึ่งต้องมีเกี่ยวข้องกับคนโอเคกฎระเบียบเราอาจจะเปิดได
1: ้ครับ
0: ความแม่นยำมันจะจำในหัวไว้โอ้แต่พวกระดับอธิบดีอะไรพวกนี้นะเขาแม่นจริงๆผมเคยเจอ
1: น่าจะต้องมีองค์ความรู้อยู่ในตัวสมมุติ 100% เรามีองค์ความรู้สมมุติ 80-90% บวกกับการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ
0: การตัดสินใจนะสำคัญที่สุดนะ
1: การตัดสินใจ
0: เพราะเราใช้ AI เราไม่ค่อยตัดสินใจอะไรเลยนะเรารับมารับมาแต่ AI เวลาเขาไปดูข้อมูลต่างๆเขาต้องตัดสินว่าอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคไหมนะไอการตัดสินใจที่จะใช้ไม่ใช้ประมวลยังไงเนี่ยถ้าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยมันในแง่หนึ่งเนี่ยครับถึงแม้การเรียนการสอนมันจะเป็นผ่าน AI ได้แต่เวลาคุณเข้ามาทำงานแล้วก็ฟังอาจารย์เขาเล่านู่นนี่มันจะมีเรื่องของประสบการณ์อะไรตามมาถ้าถึงเวลาพอคุณเข้าไปที่ไปปลัดอำเภอเนี่ยนะครับมันก็จะต้องประมวลแล้วล่ะว่าหน้างานเป็นยังไงอะไรเป็นคุณจะมานั่งเปิดไม่ได
1: ้ครับแหมยิ่งคุยยิ่งสนุกนะครับอาจารย์เบรกแรกน่าจะเหลือเวลาสักประมาณ6นาที
0: นิติศาสตร์เนี่ยผมคุยกับทนายความหลายคนแล้วเขาบอกว่าเขาก็ท้อแท้นะเขาท้อแท้พร้อมปิติ
1: ครับ
0: คือคดีความอะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่เข้าไปนะมันก็จะออกมานะครับคำฟ้องคำต่อสู้คดีอะไรต่างๆมันโอ้ยมันมาเป็นจักรวาลมาเลย
1: ครับ
0: เหลืออย่างเดียวที่ไอ้ทำไม่ได้คือว่าความในคดีกับเป็นอัยการที่จะแบบว่ากล่าวฟ้องร้องซักถามพยาน
1: ครับ
0: แล้วต้องพยานเราต้องดูว่าพยานที่เป็นยังไงแล้วมันหน้างานทั้งนั้นเลย
1: ครับอย่างเคสของปลัดอำเภอหรือว่าหลายๆอาชีพเนี่ยบางทีก็ต้องเป็นเคส by เคสการตัดสินใจทักษะประสบการณ์แม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวนะยุคนี้ก็เริ่มที่จะมีผู้ประกาศ AI ขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือไม่ได้เป็นมนุษย์จริงๆเริ่มที่จะประกาศข่าวใช่ไหมครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็อาจจะขึ้นอยู่กับการนำเสนอข้อมูลการตัดสินใจการคิดวิเคราะห
0: ์
1: การเอาข้อมูลออกมาเพื่อที่จะสื่อไปถึงคุณผู้ชมนั่นเอง
0: ใช
1: ่ฮะ
0: แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยคนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะผมเชื่อ
1: เอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: ถึงแม้ว่าสมัยก่อนคุณกนกนะครับที่อยู่ช่องท็อปนิวส์นะกับคุณสรยุทธช่อง3เคยคล้ายๆเคยเรียนแบบรุ่นพี่ที่ทำด้วยกันคือคุณสุทธิชัยหยุ่นนะแต่ในสุดตอนนี้เราก็พบว่าแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็มีมุมมองในการที่จะนำเสนอข่าว
1: ครับ
0: อันนี้ AI มันก็ต้องลอกแบบใครคนหนึ่งมา
1: ครับอย่างยุคสมัยนี้ก็รุ่นใหม่ๆที่มีชื่อเสียงก็พี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอย
0: ค
1: ุณพุทธอภิวันเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลายๆท่านก็เป็นสไตล์ของใคร

0: ับรองถ้าแบบเอา AI มาเนี่ยยังไงก็สู้ 4-5-6 คนที่พูดมันไม่ได้มันมีความมันมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นหน้างานอะไรสุดยอด
1: ครับอาจารย์ครับพูดถึงอาชีพนะครับสำหรับจบรัฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยก็ทำงานได้หลากหลายทั้งในงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างก็คือปลัดอำเภอแล้วก็ยังมีข้าราชการปกครองเป็นนักการทูตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้าราชการในกรมกองต่าง
0: ๆ
1: ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นในภาคเอกชนองค์กรทั่วไปก็อย่างเช่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR ก็ได้เป็นนักรัฐกิจสัมพันธ์นักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเมืองเป็นนักการเมืองอันนี้ก็เยอะ รวมถึงเป็นผู้สื่อข่าวนักข่าวสายการเมืองก็สามารถเป็นได้ไม่จำเป็นต้องจบเฉพาะนิเทศศาสตร์เท่านั้นจบในสาขารัฐศาสตร์ก็เป็นนักข่าวสายการเมืองก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสายงานอาชีพคร่าวๆ
0: ที่เป็นอาชีพพื้น
1: จบรัฐศาสตร์ไป
0: เป็นอาชีพพื้นฐานที่บอกว่าเวลานึกถึงรัฐศาสตร์เนี่ยเวลาจบแล้วทำอะไรก็จะเป็นอาชีพพื้นฐานแต่ที่ไปทำงานอื่นๆอีกเยอะแล้วก็บอกว่าองค์ความรู้รัฐศาสตร์เนี่ยช่วยเยอะก็เยอะแยะฮะคือมันช่วยให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่คุณก็ถ้าคุณอย่างเช่นมีรุ่นน้องท่านหนึ่งนะครับผมก็โทษนะจำชื่อท่านไม่ได้เนี่ยรุ่นน้องที่เป็นเชฟในนามสกุลเทวคุณเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเขาจัดรายการคือวันนั้นท่านมาพูดที่งานปฐมนิเทศงานศิษย์เก่าโอพูดว่าใช้ความรู้รัฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องของการที่จะดูแลนะครับทีมงานในครัวนะครับในเชฟอะไรต่างๆเนี่ยคือมันใช้ได้จริงๆแล้วก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่เราเป็นเชฟเฉย
1: ๆครับ
0: เพราะเชฟมันก็จะมีลูกน้องลูกน้องมันก็คือคนมันก็คือทรัพยากรมนุษย์การรู้จักใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็มีสาขานี้โดยตรงเลยนะครับเขาเรียกว่าสาขาทรัพยากรมนุษย
1: ์อืม
0: นี่แหละฮะ
1: ครับตามสัญญาเลยนะครับแหมคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวเวลาเนี่ยผ่านมา20ปีแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รัฐประหารตั้งแต่เมื่อวันที่19กันยายน2549ปีนี้2569แล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดงานเสวนาเพื่อที่จะรำลึกครบรอบ20ปีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งก็จัดงานกันไปนะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับจุฬานี้เองนะครับเพื่อที่จะร่วมรำลึกแล้วก็ประเมินผลกระทบในรอบ2ทศวรรษหรือว่า20ปีนั่นเองครับในวันดังกล่าวมีหลายท่านนะครับทั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณรังสิมันโรมเหล่านี้เป็นต้นแต่ละท่านก็นำเสนอมุมมองในแบบฉบับของตัวเองคราวนี้มาถามท่านอาจารย์ชัยยันต์20ปีที่ผ่านมาผลพวงจากการรัฐประหารมันทำให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับผลกระทบในมิติไหนมากน้อยขนาดไหนบ้างแล้วก็มันให้บทเรียนอะไรยังไงบ้างสำหรับประเทศไทยของเราครับอาจารย์ครับ
0: ครับบทเรียนเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ดีนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัย
1: รังสิมันโรม
0: เนี่ยนะครับแม้กระทั่งท่านอาจารย์วรเจตท่านศาสตราจารย์ดร.วรเจตภาคีรัตน์ท่านก็มาปาฐกถานะครับแล้วก็มีคลิปนะครับใน YouTube ก็ไปหาดูได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่ามันเกิดรัฐประหารก็เราเห็นด้วยเรามันไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะมีรัฐประหารอีกต่อไปแล้วล่ะในฐานะที่จะเป็นวิธีการหาทางออกจากปัญหาทางการเมืองนะครับแต่ก็ต้องเรียนรู้ว่าบทเรียนว่าทำไมมันถึงเกิดรัฐประหารทีนี้เวลาฝ่ายที่ก็ต้องเมื่อกี้ที่เอ่ยชื่อมาก็คือฝ่ายที่อ้างว่าเป็นตัวอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยจะมีทั้งเสื้อแดงเสื้อส้มนะ
1: ครับ
0: คือเขามักจะบอกว่าก่อนจะเกิดรัฐประหารเนี่ยนะครับรัฐบาลก็คือรัฐบาลของไทยรักไทยโดยมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจยุบสภาเพื่อให้ประชาชนได้พูดตัดสินใจปัญหานะครับแล้วก็ดูก็ให้เกิดการเลือกตั้งก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่มีใครพูดถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงยุบนะครับและการยุบนี้ถูกต้องแค่ไหนซึ่งการยุบไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเขาก็ไม่ยอมรับการยุบสภาการเลือกตั้ง

0: ประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเปิดอีกทีต้นเดือนมีนาคุณทักษิณมายุบสภาตอนนั้นก็แปลว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้เปิดประชุมสภา
1: ครับ
0: นะครับเพื่อจะให้มีการอภิปรายซักถามว่าทำไมถึงออกกฎหมายที่ให้ซื้อขายหุ้นโดยไม่เสียภาษีเพื่อเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะก็มีคนขัดขวางตรงนี้เยอะ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากพรรคไทยรักไทยมีคะแนนมีส.ส.จำนวนถึง377ที่นั่งในสภามีทั้งหมด500ที่นั่งก็เป็นน่าจะเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าการยุบสภาครั้งนั้นมันไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องคือ1ก็คือว่ามันไม่ได้มีการพยายามเปิดประชุมสภา
1: ครับ
0: ครับเขาใช้คำว่าพยายามเนี่ยผมก็ไปเช็คปรากฏว่ามันไม่มีร่องรอยการเดินหนังสือการอะไรเลยนะครับคือการจะเปิดประชุมสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญ2540มันก็มีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือว่าจะต้องมีส.ส.เข้าชื่อกันเป็นจำนวน2ใน5นะครับก็คือ200ใน500เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถึงจะสามารถเปิดประชุมอภิปรายได้แต่ขณะนั้นเนี่ยสภามี500เนี่ยนะครับคือพรรคไทยรักไทยมี377เพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายเนี่ยคะแนนไม่ถึง200แต่มันยังมีอีกมาตรานึงที่บอกว่านายกเนี่ยสามารถก็เปิดเพื่อรับฟังปัญหา
1: ครับ
0: ทีนี้มันไม่มีร่องรอยที่จะบอกว่านายกจะเปิดขณะเดียวกันมันมีร่องรอยว่าฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งมีอยู่130กว่าเสียงอะไร120กว่าเสียงเนี่ยไปขอเสียงจากส.ส.พรรครัฐบาลหรือพรรคไทยรักไทยเพื่อจะให้เปิดเพื่อจะใช้การใช้เวทีสภาในการที่จะซักถามคือจะไปให้พวกที่ชุมนุมประท้วงก็มาถามคุณทักษิณมันไม่ถูก
1: ม
0: ันไม่ถูกหรอกที่ให้คุณประชาชนชุมนุมมาประถามคุณทักษิณคุณทักษิณตอบยังไงประชาชนจะมีเหตุผลรับฟังไหมก็ต้องให้ตัวแทนประชาชนที่เรามอบอำนาจไปแล้วเป็นคนถามแต่ปรากฏว่าทางไทยรักไทยก็ไม่ปั่นเสียงมาให้คุณทักษิณก็ไม่ได้ทำตรงนี้ทีนี้ตามหลักการของรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้านายกสูญเสียเสียงความไว้วางใจเกินครึ่งสภาอันนี้มีสองทางเลือกคือถ้าไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาอะไร
1: ครับ
0: แต่นี้คุณมีเสียงอยู่377แล้วก็ไม่มีร่องรอยการที่แบบว่าพรรคไทยรักไทยจะปริแตกอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยควรจะลาออก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนนั้นไปร้องต่อวุฒิสภาให้ตรวจสอบเรื่องการซื้อขายหุ้นนี้วุฒิสภาก็เป็นสภาผัวเมียคือมีเสียงข้างมากเท่าเป็นพวกเดียวกับเสียงข้างมากของสภาผู้แทนคือเป็นพวกไทยรักไทยนะครับไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ผลอะไรอ่ะก็เหมือนกับปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมีปัญหาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ประเทศแม่แบบคืออังกฤษเนี่ยถ้านายกมีปัญหาเขามันเป็นเรื่องซื้อขายหุ้นในครอบครัวชินวัตรนายกควรจะต้องลาออกไปนะฮะหรือไม่ก็หาทางเปิดประชุมสภาแต่ไปปิดประชุมสภาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่มันจะทำให้คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการที่เกิดจากการยุบสภาหนีการซักฟอก
1: ครับ
0: ถ้าซักฟอกแล้วนะแล้วมายุบสภาการซักฟอกนั้นมันก็จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศเขาตัดสินอีกทีว่าตกลงไอ้ที่คุณทักษิณอธิบายว่าผมออกกฎหมายแบบนี้เพื่อผมครอบครัวผมไปซื้อขายหุ้นเนี่ยผมไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายยังไงแต่ตอนนั้นมันจะมีความพยายามว่าจะขอให้เปิดอภิปรายก็เปิดไม่ได้แล้วขณะเดียวกันก็มีการขอว่าถ้าเปิดอภิปรายจริงเนี่ยขอถ่ายทอดสดถ้ามันเกิดขึ้นจริงแบบนี้เนี่ยเสียงคุณทักษิณในการเลือกตั้งเนี่ยแย่แน่เพราะคุณทักษิณก็เลยกระโดดข้ามทุกอย่างนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่ทำให้การยุบสภามันไม่ถูกต้องไปถามในประเทศอังกฤษเขาก็บอกว่ามันตราบใดที่คุณมีเสียงข้างมากอยู่ตัวนายกต้องออกภาษีแล้วก็ให้เสียงข้างมากนั้นก็เอาคนในไทยรักไทยขึ้นมาเป็นนายกแทนเหมือนที่เกิดขึ้นในพรรคคอนเซอร์เวทีฟอังกฤษตลอดมาก่อนหน้าที่จะเป็นพรรคเลเบอร์เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวนายกที่มีปัญหาล่าสุดเนี่ยรัฐบาลพรรคในเสื้อเกียร์สตอมเมอร์เนี่ยคนข้างมากในพรรคแรงงานเองก็จะไปเปลี่ยนตัวเสื้อเกียร์เพราะเสื้อเกียร์มีปัญหากับประชาชนกับสาธารณะ
1: ครับ
0: เสื้อเกียร์เข้ามายุบสภาไม่ได้คุณทั้งสี่นี่กัดกระดุมผิดเม็ดทีนี้ประเด็นคือว่าต้องยอมรับนะว่า90กว่าปีเนี่ยความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบรัฐสภาการยุบสภานะฮะว่ามันควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันยังไม่ได้แพร่หลายไปทั่ว
1: ครับ
0: คนก็ยังยืนยันว่าตามข้อความในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นายกก็กินใจชนย้อนไปเนี่ย ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการเมืองไทยท่านก็พูดเนี้ย

0: การยุบสภาเป็นยาสามัญประจำบ้านมันไม่ถูกมันไม่จริงมันมีเงื่อนไขประเทศสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เขาก็อย่างสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยเขาจะยุบสภาเนี่ยถึงแม้เขาจะขีดข้อความว่าพระมหากษัตริย์ยุบสภาภายใต้การแนะนำของนายกอะไรเงี้ยแต่ในพอในทางปฏิบัติเขามีเงื่อนไข
1: ครับ
0: ตามประเพณีการปกครองซึ่งก็อิงคล้ายๆกับของอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาคนที่ออกมาฉลองไม่ใช่ฉลองที่เขามาพูดถึงบทเรียน20ปีเนี่ยแกก็ไม่พูดเรื่องแบบนี
1: ้อ
0: าจจะเพราะไม่รู้ก็ได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะรู้แล้วไม่พูดนะครับผมเลยต้องพูดผมต้องยืนยันตรงนี้ว่าปัญหาที่จะนำไปสู่การที่มันการเลือกตั้งแล้วคนก็ไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองบอยคอตก็มีหลายอย่างและอย่างนึงนะครับซึ่งผมอยากจะพูดในคราวต่อไปคืออยากจะพูด19กันยา20ปีเนี่ยเป็นซีรีส์เลยนะจนกระทั่งไปครบไอ้50ปีของ6ตุลา
1: ครับ
0: นะฮะพอปีนี้2569ก็ครบ50ปี6ตุลา19ด้วยนะฮะคือหลังจากยุบสภาไปแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าให้เลือกตั้งเนี่ยภายใน45ไอ้ต้องไม่ก่อน45วันแต่ต้องไม่เกิน90วัน
1: ครับ
0: แต่กกต.ไปจัด35วันได้ไง
1: ครับ
0: มันมีรายละเอียดที่จะทำให้การเลือกตั้งมันเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นเพราะว่าการเมืองผู้ชุมนุมไม่ยอมรับกติกามันไม่ใช่กกต.เองก็ประหลาดก็รัฐธรรมนูญเขาบอกว่า45ถึง90วันคุณมากำหนดวันเลือกตั้งแค่หลังจากวันยุบสภา35วัน
1: ครับ
0: ก็แปลว่าคุณก็พยายามทำให้พรรครัฐบาลได้เปรียบอย่างเดียว
1: ครับ
0: อะไรแบบนี้อันนี้ผมเลยบอกเนี่ยยืนยันเลยว่าต้องทำความเข้าใจแล้วผมเลยบอกว่า90กว่าปีเนี่ยความรู้เรื่องการยุบสภาเงื่อนไขมันยังไม่ได้ลงไปให้ประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์ด้วยกันเองก็ยังไม่เข้าใจแล้วผมก็ศึกษาการยุบสภาก่อนหน้า24กุมภาพันธ์2549เนี่ยว่าในประเทศไทยเนี่ยยุบสภามาเนี่ยผิดถูกยังไง
1: ครับ
0: เขายุบถูกมาตลอดมีเงื่อนไขเช่นรัฐบาลนะครับสูญเสียความไว้วางใจจากสภาเกินครึ่ง2ความขัดแย้งระหว่างสภาสูงสภาล่างนะครับความขัดแย้งภายในรัฐบาลเองแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้สูญเสียความไว้วางใจยังไม่ได้เปิดประชุมสภาแล้วคุณทักษิณยุบสภาไปเฉยๆเพื่อหนีการซักพอกแล้วก็ไปอ้างว่าเนี่ยคือประชาธิปไตย
1: ครับ
0: มันผิดหลักการ
1: อ่ะนี่นะครับอาจารย์ชัยยันต์ก็เน้นย้ำพร้อมกับให้ความรู้นะครับเรื่องของการยุบสภาที่ถูกต้องด้วยนะครับคือแน่นอนจะได้ทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็รับทราบในจุดตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็เหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนเมื่อปี49อย่างที่บอกปีนี้ครบรอบ20ปีครั้งนั้นเนี่ยผู้นำรัฐประหารก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นใช่ไหมครับแล้วก็มันมีวลีสำคัญนะครับที่พลเอกสนธิเองก็เคยกล่าวเอาไว้ตายแล้วก็ตอบไม่ได
0: ้
1: ทำนองนั้นนี่เลยนะครับสำหรับการทำรัฐประหารในครั้งนั้นครับอาจารย์
0: ผมก็ได้เจอตัวท่านไม่นานมานี้นะ
1: ครับ
0: แล้วท่านก็บอกว่าโอ้ยคนไปเข้าใจกันผิดว่าไปเกี่ยวกับสถาบันมาแนะนำแกยืนยันเลยว่าไม่ใช่แต่แกก็ยังบอกไม่ได้แต่แกบอกว่ายืนยันว่าตายแล้วก็คงบอกได
1: ้
0: นะครับแต่แกยืนยันมาที่พอยืนยันสื่อก็ไม่ลงอีก
1: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าไอ้การเลือกตั้งคือยุบสภาแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีการเลือกตั้งนะครับที่เมื่อกี้พูดถึง35วันอะไรอย่างเงี้ยคือผมเลยจะบอกว่าถ้าเป็นนักกฎหมายแกก็จะเน้นว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้พูดถึงเงื่อนไขอะไรต่างๆในการยุบสภาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เข้าใจท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็พยายามยึดรายลักษณ์อักษรนะครับแต่ผมขอเรียนให้ท่านเนี่ยกรุณาไปศึกษานะครับการเมืองการปกครองของสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยถึงแม้ข้อความของเขาไม่ได้เขียนว่าเรื่องเงื่อนไขรายละเอียดแต่เขาก็ยึดประเพณีของระบบรัฐสภา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้สำคัญแล้วก็วันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องอธิบายกรณีคือคนสอนต้องเข้าใจเรื่องราวของยุโรปด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบบศึกษาแต่แคบๆแล้วก็เอามาพูดกันเข้าใจผิดกันไปหมดนะฮะ
1: ฮะคือกรอบเวลาที่อาจารย์บอกก็คือจะต้อง45ถึง90
0: รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้น
1: ฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือมัน35วันใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: ฮะอ่ะทีนี้ขยับไปกันที่อีก

0: เรื่องนึงแล้วกันครับอาจารย์สักประมาณ5นาทีสำหรับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับสำหรับประเด็นกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนะฮะของกัมโบเดียปี2026ก็คือของกัมพูชาเนี่ยได้มีการนำภาพสตรีชาวกำแพงเพชรไปใช้ประกอบการนำเสนอนะครับแล้วก็ทำใหทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมานะฮะโอ้โหบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอให้ทางกัมพูชาเนี่ยแก้ไขในจุดนี้ทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามท่านอาจารย์ชัยยันในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับคือประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรนะฮะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีจุดที่เขาเรียกว่ามีความใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงกันรวมไปถึงในทางของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์ชัยยันเนี่ยอธิบายสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
1: คือไอ้เขาเรียกว่าอารยธรรมร่วมกันเนี่ยมันก็มีแต่ไอ้เรื่องที่แบบไปเอาภาพมาแล้วไปลบอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดอยู่แล้วมันผิดกฎหมายนะลิขสิทธิ์คุณเอาเหมือนกับในประเทศเราเนี่ยคุณไปเอาภาพใครมาแล้วคุณก็มาลบแล้วมาใช้เนี่ยคุณก็ผิดไปแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ร่วมอะไรเลยนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยกฎหมายมันบังคับใช้ได้ง่ายแต่ถ้าเป็นระหว่างประเทศเนี่ยแล้วเรื่องของเรื่องคือว่าเราก็มีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยพูดง่ายว่าเขาก็ตั้งใจที่จะยั่วประสาทเรา
0: ครับ
1: นะครับแล้วเขาคือจะไปร้องเรียนอะไรเขาก็ไม่สนเนี่ยนะครับแต่ถามว่าประวัติศาสตร์ร่วมมันก็อีกเรื่องนึงเลยอ่ะมันเป็นอีกเรื่องนึงก็ประวัติศาสตร์ร่วมอารยธรรมร่วมมันก็มีคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: คนเรียกว่าคนทั่วโลกจะรู้จักอารยธรรมขอมมากกว่าเราม ากกว่าจะบอกอารยธรรมสยามหรือสุโขทัยนะครับคําว่าขอมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเราดูนครวัดนครธมมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแต่ทีนี้เราจะไปดูแคลนว่าขอมกับเขมรมันขาดตอนกันไปแล้ว
0: ครับ
1: เหมือนกับที่เขาบอกว่าโรมันกับอิตาลีทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะตั้งอยู่ที่เดียวกันนะแต่มันก็ขาดตอนกันไปแล้วอิตาลีมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นโรมันแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พูดถึงว่าความถ้าเราไม่พูดถึงไอ้การเอาภาพไปตัดต่อนี่นะเราก็ต้องยอมรับความจริงนิดนึงนะครับว่าเรื่องของอารยธรรมเนี่ยบางทีมันก็ร่วมกันมากนะครับถ้าเราเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านนะครับฉลองสงกรานต์ร่วมกันมีอะไรคล้ายๆกันนะครับก็เรียกว่าแบ่งนักท่องเที่ยวกันไปหรือนักท่องเที่ยวที่บินมาที่กัมพูชาเสร็จแล้วกัมพูชาก็บอกว่าเนี่ยไปส่งต่อไปดูไอ้ช่วงแบบสงกรานต์แบบอะไรนะที่แบบที่เมืองชนที่สมุทรปราการที่มีวันไหล
0: ครับ
1: มีวันไหลวันอะไรก็ส่งกันไปส่งกันมาก็ดีก็แชร์กันนะครับแล้วก็แต่ทีนี้เมื่อเราขัดแย้งกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหา
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าดูที่อาหารก็มีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พม่าเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมไปอ่านหนังสือของท่านอาจารย์สุเนศที่ชุตินทรานนท์ศาสตราจารย์ดร.สุเนศเนี่ยที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยโดยช่วงสมัยอยุธยานะครับที่ทำเรื่องสุริโยไทยนะฮะต่อเห็นมันจะทำมีเรื่องเลือดสุพรรณอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พม่าเขามองเราแง่ดีนะ
0: อืม
1: ที่ผ่านมาอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเขาอยู่เหนือเราตลอดเวลาเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เป็นเสี้ยนหนามอะไรนะ
0: ครับ
1: แต่เรามองเขาไม่ดีเพราะเรารู้สึกว่าเขาใหญ่กับเราเขาเก่งกับเราอะไรในด้านการรบแล้วพอตอนหลังมาช่วงสมัยใหม่แล้วเราเกิดมีเอกภาพเสถียรภาพมากกับเขาคราวนี้ถึงเวลาเราก็เลยกดขี่เขาเลย
0: คร
1: ับอะไรแบบนี้ที่จริงถ้าคุณอ่านถามผมในแง่มุมรัฐศาสตร์ผมก็อยากจะทำยังไงให้มันมีความสัมพันธ์ของประเทศที่ดีกันอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับมันจะได้แชร์อารยธรรมทีนี้นักประวัติศาสตร์นักวิชาการบางคนก็จะดันทุลังอย่างเดียวว่าประวัติศาสตร์ร่วมประวัติศาสตร์ร่วมอารยธรรมร่วมซึ่งผมว่ามันผิด
0: ครับ
1: แต่ท่านก็ต้องดูว่าทุกวันนี้ไอ้ผู้นำกัมพูชาเนี่ยมันคือใคร
0: มัน
1: จะรู้เรื่องไห
0: ม
1: แล้วเป็นผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยตอนที่เป็นฮุนมาเนตเนี่ยก่อนที่จะลงจากอำนาจให้ลูกชายขึ้นมาแกก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในโลกจะว่าไปแล้ว พรรคการเมืองที่เข้าไปในสภา

0: านะครับสภากัมพูชาสภาล่างเนี่ยมี125ที่นั่งเมื่อสัก2สมัยการเลือกตั้งที่แล้วเนี่ยคุณต้องคิดดูดิว่าพรรคของฮุนเซนเนี่ยเข้าไปได้กี่ที่นั่งมีทั้งหมด125เข้าไปได้125
1: ครับ
0: มันผิดปกติไม่มามันควรจะมีฝ่ายโค้งฝ่ายค้านอะไรเข้าไปบ้างไหมแล้วล่าสุดนี่ก็เข้าไปได้5ที่นั่งคือว่าเป็นพรรคของฝ่ายให้บอกฝ่ายเจ้าเข้าไปหน่อยก็เป็นพรรคที่เป็นพรรคพันธมิตรกันนะครับคือไม่ปฏิเสธอารยธรรมร่วมไม่ปฏิเสธว่าเขาอาจจะยิ่งใหญ่เขาอาจจะเป็นต้นแบบท่ารำมาก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมีผู้นำเกเรแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: อย่าไปเพิ่งมาพูดอารยธรรมร่วมตอนนี้เลยคือเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนก็จะมีปัญหาแบบนี้ว่ามันก็จะมีนักวิชาการพวกหนึ่งก็บอกว่าอย่าคิดเรื่องประวัติศาสตร์เฉพาะประเทศเพราะ3ประเทศเนี่ยคือเราควรจะเขียนประวัติศาสตร์ให้เด็กรู้ว่าเราเป็นประวัติศาสตร์แห่งสแกนดิเนเวีย
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็มีแต่นอร์เวย์เขาทุกวันนี้เขาก็ยังคิดแบบนอร์เวย์อยู่ก็มี
1: ครับ
0: เดนมาร์กกับสวีเดนก็เป็นคู่กัดกันมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทะเลาะ กันแต่ว่าประวัติศาสตร์ชาติก็ยังมีอยู่ถ้าในอนาคตมันจะพัฒนาไปสู่เป็นประวัติศาสตร์สวีเซเชียแล้วทุกประเทศร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์อาเซียนรอเวลาได้ครับ
1: ครับ
0: เมื่อผู้นำมันมีเจริญสติผู้นำมันมีคุณภาพประชาชนมันพัฒนาขึ้นเยอะเราก็จะอยู่กันได้อย่างสันติแต่ตอนนี้อย่าไปเปิดทางให้มันเป็นประโยชน์แก่คนที่เขาพยายามจะทำร้ายประเทศเราเลย
1: ครับแม้อาจารย์ชัยยันพูดดีมากๆพยายามที่จะดึงสตินะครับแม้ว่าบางจุดมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเวลาที่มีการเสวนามีการแชร์กันของบรรดานักวิชาการแต่นะครับเราก็ยังมีความหวังนะฮะว่าเอ๊ะนะในวันหนึ่งที่ผู้นำก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้แตกแย้งทางความคิดกันแล้วก็หันกลับมาในการที่จะพัฒนาประเทศร่วมกันเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธที่เราจะยินดีนะครับถ้ามีเงินช่วยเหลืองบประมาณเพื่อให้ประเทศให้ผู้คนเขาอยู่ดีกินดีมีพัฒนาไอ้เรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคนะครับโรคติดต่อเนี่ยมันไม่มีพรมแดน
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะบอกว่าเราไม่ช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขก็เลยเราไม่ช่วยเรื่องไอ้ยุงลายเขาเลยอะไรเนี่ยนะยุงมันรู้จักพรมแดนที่ไหนเรา
1: ครับ
0: แล้วคนฐานเขมรคนเขมรมาตายแถวชายแดนเนี่ยแล้วยุงกัดไอ้พวกไข้เลือดออกมามันบินข้ามามันก็ไปกัดคนบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเขาก
1: ็
0: เข้าใจว่ามันมีส่วนที่ต้องช่วย
1: ครับ
0: เพราะเขาตายเราตายด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกสักประมาณ 6-7 นาทีเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชัยยันพูดถึงทั้งเรื่องของการยุบสภาแล้วก็พูดถึงประเทศนอร์เวย์ด้วยนะครับคำถามในรอบเดือนที่แล้วศุกร์ที่28สิงหาคมอาจารย์ชัยยันถามเอาไว้ว่าประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าไม่มีการยุบสภาเลยเป็นเพราะอะไรและดีหรือไม่รวมถึงเหมาะสมหรือไม่กับระบบของประเทศไทยเดี๋ยวให้อาจารย์ชัยยันอ่านนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามากับทางรายการของเราครับอาจารย์ครับ
0: ครับแม่ขอบพระคุณนะครับคุณธรประสิทธิ์นะครับตอบมาถูกต้องเลยนะครับก็คือประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นประเทศเดียวที่เป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยคือเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็รัฐสภานี่อยู่ยาว4ปีนายกไม่มีอำนาจในการยุบสภา
1: ครับ
0: ถ้านายกนะครับสูญเสียเสียงข้างมากเกินครึ่งในสภาก็ลาออกไปแล้วสภาก็จะจะโหวตเศร้าใหม่หาคนที่จะได้รับความไว้วางใจนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่เป็นประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับอ่ะที่ถามว่าดีพี่ดียังไงนี่นะครับคุณธรนี่นะครับจริงๆเราเป็นหนี้คุณธรหนังสือนะครับค้างคราวที่แล้วคราวนี้ส่งให้ทีหนึ่งสองเล่ม
1: ครับอาจารย์ครับ
0: คุณธรเลยนะครับคือคุณธรก็บอกว่ามันยังไม่เมืองไทยถ้าเอามาใช้เมืองไทยก็คงยังไม่พร้อม
1: ด้วยประการทั้งปวง
0: ครับก็คืออย่างนี้ถ้าเราจินตนาการว่าส.ส.เข้าไปแล้วไม่สามารถถูกนายกยุบสภาอะไรได้เลยแล้วอยู่4ปีเนี่ยสสเขาจะทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: คือคุณธรบอกยังไม่พร้อมเพราะว่าจิตสำนึกสาธารณะของประชาธิปไตยเนี่ยของพลเมืองไทยมันยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับอ่ะเราก็รับฟังว่าไม่พร้อม
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆถามว่าไม่พร้อมเพราะอะไรเนี่ยมันอาจ

0: ต้องคุยกันเป็นวงเสวนาวิชาการเลยนะครับเพราะอาจจะดีก็ได้นะครับ
1: ท่านที่2คุณสมนึกครับอาจารย
0: ์ครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณสมนึกสวัสดิ์ธนวณิชนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับคุณสมนึกตอบมาขยายความด้วยนะครับโดยรัฐสภาของนอร์เวย์หรือที่เรียกว่าสตอตติ้งหรือสตูติ้งนี่นะครับจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ4ปีเต็มเสมอไม่มีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญที่จะให้กษัตริย์หรือนายกประกาศยุบสภาก่อนครบกำหนดเลยนะครับคุณสมนึกเนี่ยได้อธิบายด้วยเป็นเพราะอะไรรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดที่ต้องการให้สภาเป็นตัวแทนที่สะท้อนเจตจำนงสูงสุดของประชาชนคือให้สภาใหญ่สุดเลยนะใหญ่ขนาดที่เรียกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์จะไปทำลายหรือสั่งยกเลิกสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองนะครับนี่ถ้าคุณทักษิณเจอแบบนี้นี่คุณตายแน่เลยเมื่อปี49เนี่ยนะ
1: ค
0: ุณทักษิณทำได้อย่างเดียวคือว่าถ้าไม่หนีปัญหาก็คือลาออกไปเองไม่ต้องมาเจอสภาซักฟอกนะครับหรือไม่ก็ต้องเผชิญกับการซักฟอกในที่สุดแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็จะเห็นว่าคุณทักษิณตอบคำถามได้หรือไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นกลายเป็นข้อดีไปเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมายุบสภาดื้อๆไม่ได
1: ้คร
0: ับสภาเป็นใหญ
1: ่ครับ
0: แต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นที่คุณทักษิณยุบว่าคุณทักษิณไม่ได้เห็นหัวสภา
1: ครับ
0: นะครับต่อมาคุณสมนึกก็อธิบายต่อเมื่อไม่มีกลไกการยุบสภาหากรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดจนสภาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องลาออกไปแต่รัฐสภาชุดเดิมที่ยังเป็นตัวแทนประชาชนก็ทำหน้าที่สาวเสียงเลือกนายกและรัฐบาลชุดใหม
1: ่ครับ
0: และพรรคการเมืองต่างๆซึ่งในประเทศนอร์เวย์ก็จะเป็นระบบหลายพรรค
1: ครับ
0: เขาก็ไปจับมือกันใหม่จับคั่วกันใหม่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะฮะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนน้อยกว่านายกที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยนะครับหรือซึ่งถูกไม่ไว้วางใจไปเนี่ยนะครับทีนี้
1: ส่วนความเหมาะสมคุณสมนึกนี่นะครับบอกว่าเบื้องต้นยังไม่เหมาะสมนะครับอาจารย
0: ์ขาดการประนีประนอมนะคล้ายๆกับที่คุณธรพูดไว้นิดนึงนะคร
1: ับ
0: การเมืองไทยค่อนข้างมีลักษณะแบ่งขั้วรุนแรงหากเกิดสภาวะทางตันหรือรัฐบาลสูญเสียข้างมากแต่สภาไม่สามารถตกลงเรื่องนายกคนใหม่ได้การไม่มีกลไกยุบสภายุบสภาคือไปล้างไพ่ใหม
1: ่ครับ
0: มันก็อาจจะทำให้เกิดทางตันถ้ามันตกลงกันไม่ได
1: ้ครับ
0: ไอ้ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ผลประโยชน์ของการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะทำให้พรรคการเมืองต่างๆมันไม่ได้เห็นหรือว่าปณีประนอมเถอะเดี๋ยวฉันจะได้เป็นนายกฉันจะได้เป็นรัฐบาลก็ไม่แน่นะ
1: ครับ
0: ไม่แน่แต่ว่าคุณสมนึกก็ดีคุณธรก็ดีที่ใช้คำว่าปณีประนอมนี่สำคัญเพราะว่าในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยมันจะมีหนังสือนักวิชาการเขาเขียนมาโดยรวมๆเนี่ยเน
1: ื่อง
0: จากเป็นระบบหลายพรรคแต่ไม่มีปัญหาวุ่นวายอะไรมากเพราะว่ามันเป็นการเมืองแบบประนีประนอมเพราะเขาเคยเจอปัญหาแล้วจัดตั้งรัฐบาลไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าจะแข็งข้อกันอยู่นะฮะ
1: ครับและเหตุผลข้อที่3ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเกิดปรากฏการณ์การซื้อตัวส.ส.หรือเกิดงูเห่าเพื่อที่จะพลิกขั้วรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามผลประโยชน์เฉพาะหน้
0: า
1: ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นมาในภายหลังขาดความชอบธรรมทางการเมืองและขัดต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามานั่นเองครับมีอ้างอิงถึงอาจารย์ด้วยนะฮะครับ
0: อ้างอิงขอบพระคุณมากที่ไปอ่านติดตามนะครับข้อมูลของที่คุณสมนึกใช้คือว่าใช้จาก
1: ผู้จัดการออนไลน์หรือเปล่าฮะ
0: สารานุกรมนะครับบิเทนิก้าและก็หนังสือผู้หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ที่ผมเขียนเองนะครับ
1: ครับ
0: คอลัมน์คนแค่คนไปแปลว่าแค่คงเสิร์ชหาน
1: ะ
0: แค่คงเสิร์ชหาใน Google อะไรก็แล้วแต่ที่นี่ผมอะไรยังไงคำถามได้ต้องคำถาม
1: ครับคำถามในรอบเดือนนี้ศุกร์ที่25กันยายนอาจารย์ชัยยันจะถามว่ายังไงบ้างครับอาจารย์คร
0: ับ คือไหนๆก็ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกประเทศสแกนดิเนเวียหรืออะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เลยจะถามว่าในประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ท็อป5ของโลกที่ถือว่าการเมืองมีเสถียรภาพมีประชาธิปไตยเสรีภาพดีมากเลยนะครับดีกว่าประเทศอเมริกาฝรั่งเศสอีกเนี่ย
1: ครับ
0: ทั้ง3ประเทศนี้ใช้ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1: ครับ
0: ถามว่ามีประเทศใดเนี่ยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ต้องลงพระปรมาภิไธยในเรื่องใดๆเลย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายไม่มีพระราชอำนาจในการอย่างทุกวันนี้นะ อย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างกรณีคุณหมอสรณะที่วันนี้จะทราบเรื่องกัน

0: ตอนบ่ายหรืออะไรนี่นะฮะ
1: ครับ
0: บ่ายสาม
1: ครับ
0: คือยังไงก็ตามเนี่ยพระบรมพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งหรือการมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยก็ต้องใช้พระปรมาภิไธยเป็นที่สุดท้ายนะครับเป็นที่ที่จะใช้อำนาจแทนประชาชนแต่ในสามประเทศที่ประกาศกล่าวถึงเนี่ยมีประเทศใดประเทศหนึ่งให้ตอบมา
1: ครับ
0: ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่มีการต้องลงนามอะไรอีกแล้ว
1: ครับ
0: อยู่เฉยๆเลย
1: อืมอ่ะส่งคันตอบกันเข้ามาได
0: ้แล้วถามว่าเมื่อไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คงจะต้องกลับไปที่คำถามที่พวกพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เคยชอบถามกันในโซเชียลมีเดียว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไม
1: ครับ
0: ประเทศที่เขาพระมหากษัตริย์ไม่ต้องลงพระบรมไทยทำอะไรแล้วเนี่ยนายกลงเองประธานสภาเองเนี่ยทำไมเขาถึงยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ต่อไปแล้ว
1: ครับนะฮะก็ส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะครับกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราสำหรับครั้งหน้าอาจารย์ชัยยันจะมาเจอกันศุกร์ส่งท้ายเดือนนะครับวันที่30ตุลาคม2569ส่วนอันนะครับก็จะกลับมาเจอกันในวันศุกร์หน้า2ตุลาคมนั่นเองครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการของเราด้วยวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์แล้วก็อาจารย์ชัยยันพร้อมด้วยน้องๆทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทิน

0: อินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของไทยและสหรัฐจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยรัฐมนตรีสำนักนายกระบุกรมชลประทานกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนหลังส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่นายประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยนายประดิษฐ์กล่าวว่าเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้ไปลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยยังต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมากลับพบว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำน้อยเกิดน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรขณะที่นายพระดอนระบุว่าตนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกันเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจึงได้ข้อสรุปในแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนว่ากรมชลประทานจะพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนแบบแนวดิ่งโดยช่วงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาททางฝั่งตะวันตกจะมีคลองแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยส่วนฝั่งตะวันออกจะมีคลองชัยนาทป่าสักและคลองมหาราชจะแบ่งสันน้ำออกไปด้านข้างมากขึ้นจาก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนไม่ให้สูงเกินกว่าระดับนี้หรือสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นและในส่วนของทุ่งรับน้ำต่างๆทั้งทุ่งท่าหุงเชียงรากทุ่งป่าโมกทุ่งบางบานและทุ่งผักไห่ส่วนใดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็จะผลักดันน้ำไปอยู่ในจุดนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่สื่อสหรัฐระบุอาจยังไม่มีสัญญาณถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้จัดการต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอย่างยิ่งใหญ่ในการเยือนสหรัฐระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้สำหรับการพบกันของทรัมป์และสียังไม่มีสัญญาณว่าจะมีข้อตกลงในระดับเดียวกันเช่นการจำกัดการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือการเปิดให้ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีของกันและกันเพื่อสร้างความไว้วางใจขณะที่สตีเฟนคอลินสันผู้สื่อข่าวอาวุโสสายการเมืองของ CNN วิเคราะห์ว่าภาพพิธีการอาจไม่ได้หมายความว่าจะเกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพราะสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากการพบกันระหว่างโรนัลด์เรแกนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐกับมิคาเอลกอร์บาชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ1980ซึ่งนำไปสู่การลดความตึงเครียดของสงครามเย็นและข้อตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom มาเจอกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเป็นของภาควิชาการตลาดนะคะวันนี้ก็เจอกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราตรีรัตน์สงขานะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็คุยกันว่าจะคุยอะไรกันบ้างนะคะทางของอาจารย์ราตรีรัตน์ทันสมัยมากนะคะตอนนี้กำลังกระแสของเนเน่เด
2: ี๋
1: ยวอาจารย์ก็จะคุยมุมมองในแง่การตลาดนะคะส่วนอาจารย์ธนวรรณก็เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นข้อมูลธุรกิจโน้นนี้ว่ารายได้ขึ้นลงอะไรยังไงวันนี้เราจะหนักไปทางด้านรับประทานอย่างเช่นพวกซอสพวกสาหร่ายนะคะรวมทั้งอะไรที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านนะคะอย่างเช่นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจก็คือโรงภาพยนตร์ว่าเอ๊ะยังไปดูกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเริ่มที่อาจารย์ก่อนเลยดีไหมคะ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็กลับสวัสดีท่านผู้ฟังและอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกว่ามีข่าวให้เราปลื้มใจแล้วนะคะ
1: คือยังปลื้มไม
2: ่
1: หาย
2: ใช่ค่ะยังปลื้มไม่หายว่าคืออย่างที่น่าจะเรารู้กันดีอยู่แล้วทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะก็น้องเนเน่ของเรานะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะน้องอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะก็ตอนดูอาจจะไม่ได้ดูสดทันทีนะคะแต่กลับมาดูคลิปใกล้ๆเวลาค่ะอาจารย์ก็น้ำตาคลอๆเหมือนกันนะคะ
1: ก็น้ำตาคลอตั้งแต่ครั้งแรกเพลงซอมบี้แล้วล่ะนะคะแล้วเราก็ติดตามมาตลอด
2: ใช่ค่ะทีนี้วันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยในเลนส์ที่ท่านอาจารย์เกริ่นว่าเล่นการตลาดมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็อย่างที่กล่าวไปเนี่ยจะเกริ่นสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของน้องเน่เน่นะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะก็อเมริกาก็อตทาเลนต์นี้ซีซั่นที่21นะคะน้องคว้าเงินรางวัลแชมเปี้ยนเนี่ยนะคะ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกนะคะแน่นอนนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันก่อนว่าเราต้องทราบกันดีจริงๆหลายแหล่งข่าวหลายที่เราดูมาตลอดเราก็ติดตามน้องมาพักใหญ่ๆนะคะก็ทราบกันดีว่าน้องเน่เน่เนี่ยเล่นกีตาร์มาตั้งแต่เด็กนะคะ7 ขวบนะคะแล้วก็น้องก็เล่นผ่านแบบแสดงอัดผ่าน YouTube นะคะแล้วก็แสดงสดตามตลาดนัดท้องถิ่นในภูเก็ตนะคะซึ่งก่อนจะมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่าคือน้องมีผู้ติดตามนี่เยอะอยู่แล้วประมาณเกือบ3 ล้านคนนะคะตั้งแต่ก่อนเข้าประกวด AGT นะคะแล้วก็น้องเองก็เคยบอกว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตนะคะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญนะคะก็คือ เกิดขึ้นในรอบออดิชั่นนะคะเมื่อน้องเล่นเพลงซอมบี
1: ้
2: นะคะของ Won the Cranberries นะคะซึ่งโอ้โหประทับใจมากๆระเบิดระเบ้อนะคะแสดงซึ่งคลิปเนี้ยระเบิดยอดวิวหลัก100 ล้านครั้งนะคะทั้ง YouTube TikTok Instagram นะคะไม่ภายในไม่กี่วันกลายเป็นคลิปออดิชั่นที่มีคนดูสูงสุดของซีซั่นนี้ทั้งซีซั่นนะคะรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอลก็น้องเล่นเพลง Back Home Sun นะคะของวง Soundgarden นะคะจนกรรมการท่านหนึ่งนะคะท่านก็มีชื่อว่าเมลบีนะคะกดGolden Buzzer นะคะส่งให้น้องเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องผ่านการโหวตจากผู้ชมนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะน้องก็ในรอบชิงชนะเลิศเลือกเล่นเพลง Seven Nation Army นะคะของวง The White Stripes นะคะของพร้อมใส่ชุดไทยที่ปักคำว่าเนเน่ไทยแลนด์นะคะแถมก็ยังได้ร่วมเวทีกับวงร็อกโอ้ที่เราชื่นชอบมากนะอย่าง Linkin Park ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นที่กรรมการก็ฮาวี่นะคะก็บอกว่าโออยากให้ได้แชมป์แล้วก็เกิดเป็นแชมป์จริงๆนะคะทีนี้ค่ะเราเห็นเส้นทางของน้องเนเน่มาตลอดแต่ว่าก็มีเคสใกล้ๆคล้ายๆกันถ้าอาจารย์จำได้
1: ะ
2: นะคะแบบคล้ายๆกันเลยอย่างเช่นอาจารย์จำซูซานบอย
1: โอ้ใช่ค่ะเหมือนคุณป้า
2: คุณป้าคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกันแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นคน
1: แบบคนคือพอเริ่มแสดงเนี่ยจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์มแบบอย่างนี้เหรออะไรทำให้คนแบบอาจจะจังใจก็แนวแบบนี้เหมือนก
2: ัน ใช่ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนดูแบบไม่ได้คาดคิดนะคะอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าเป็นแต่ว่าการแสดงนี่กลายเป็นไวรัลระดับโลกนะคะแล้วก็ของซูซานบอยตอนนั้นก็

0: ายคือเขาก็เหมือนกับว่ากลายเป็นเพลงเคสที่บอกว่าคนก็ยังพูดถึงทุกวัน
1: เพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าซูซานบอยก็มาแบบไม่ใช่ป้าหรอกเขาเหมือนกับคุณแม่บ้านนิ่งๆแต่พอเริ่มร้องเพลงนี่เสียงแบบคนละโลกเลย
0: มีความสามารถจริงๆ
1: ใช่ใช่ก็แนวเดียวกับเนเน่ที่คนบอกว่ามาเหมือนเด็กขี้อายแต่พอเริ่มร้องนี่คนละอย่างเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกมีเคสนึงนะ
1: คะ
0: ชื่อเกรซวันเดอร์วาลจากอเมริกันก็ท่าเล่นเหมือนกันนะคะปี2016ก็เป็นเด็กหญิงวัย12ปีค่ะเล่นอูคูเลเล่แล้วก็ได้โกลเด้นบัสเซอร์แล้วก็คว้าแชมป์หลังจากนั้นก็ออกเพลงกับโคลัมเบียเรคคอร์ดนะคะขึ้นชาร์ตบิลบอร์ด200อันดับ9ทันทีก็คือมีลักษณะก็คือในรายการประเภทนี้ก็สามารถที่จะปั้นคนขึ้นมาได้นะคะซึ่งเราที่น่าสนใจมากๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือสตอรี่
1: ใช่
0: นะคะคือเรื่องต้องแบบ
1: ต้องมีเลยคือถ้าเก่งก็มาถึงปุ๊บแสดงความเก่งเลยมันก็อาจจะธรรมดาแต่นี้มันแบบว่าเกินความคาดหวังอ่ะคือไม่ใช่ว่าคาดหวังอ่ะบอกเออคันนี้เขาจะมายังไงนะมาแบบเรียบร้อยอย่างนี้แต่พอเริ่มร้องเนี่ยมันอีกอย่างนึง
0: นี่เขาเรียกแพทเทิร์นอันเนี้ยคือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเหมือนถ้าภาษาอังกฤษก็ underdog effect คือหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบเริ่มจากจุดธรรมดานะคะจนถึงจุดสูงสุดยิ่งถ้าจุดแบบแล้วแบบจุดเล็กๆน้องก็เล่นแบบในตลาดนะคะคือเราเห็นเราอินนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมคนนี้ใช่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือน girls next door เนาะเหมือนคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบอยากเชียร์นะคะรู้สึกว่าอยากมีชัยชนะนะคะอีกกลไกนึงก็คือ viral to fame pipeline นะคะเส้นทาง viral สู่ชื่อเสียงคืออย่างที่บอกค่ะน้องเนเน่เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือในปัจจุบันใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เหมือนกับปูทางไปเหมาะกับเส้นทางด้วยนะที่แบบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวการแชร์ของคนที่เราเพราะว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากผู้ชมจริงๆคือเช่นอย่างใช่การแชร์การให้ความเห็นนะคะรวมถึงทำให้มีความแบบอินคนเข้าถึงสูงมากกว่าคอนเทนต์ของแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะคะจุดที่3ค่ะเรารักชาติอยู่แล้วนะคะเรารักชาติอยู่แล้วก็คือน้องก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราสามารถอินได้กับอัตลักษณ์ความเป็นpersonal branding ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็การทำแบรนด์ของน้องเองนะคะที่เป็นตัวแทนของเรานี่แหละนะคะไม่ใช่เหมือนเราพูดแบบในแง่ว่าอาจจะเทียบได้กับพวกนักกีฬาก็ได้เนา
1: ะ
0: นะคะนักกีฬาก็ได้หรือว่าศิลปินระดับโลกนะคะแล้วก็อย่างที่กล่าวเกินไปก่อนหน้านี้ว่าน้องก็ยังใส่ความเป็นไทยเข้าไปนะคะคือคนไทยเราเองก็ต้องบอกว่าเป็นชาติหนึ่งที่เล่นเขาเรียกว่าอินกับเรื่องโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็อินกับเรื่องของความเป็นชาติค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ตรงเนี้ยค่ะน้องก็ใส่เสื้อผ้าไหมนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ข้อมูลมาจากทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าน้องใส่ผ้าไหมมาจากชุมชนบ้านครัวริมคลองแสนแสบย่านราชเทวีนะคะก็เป็นแหล่งทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมสุดท้ายที่เหลืออยู่ในใจกลางกรุงเทพนะคะผ้าไหมสีนั้นเรียกว่าแดงสมเด็จนะคะสีที่ช่างทอในชุมชนคิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะที่เคยทรงให้จิมทอมสันนะคะขอพระมาสั่งทอผ้าจากชุมชนนี้นะคะก็อันนี้ก
1: ็
0: มีความเป็นไทยน่าสนใจ
1: อ
0: ี
1: กอันนึงเนี่ยเน่จะสวัสดีตลอดนะคะเราจะเห็นตรงเนี้ย
0: ค่ะนะคะแล้วก็แบบยิ้มแย้มแจ่ม
1: ใ
0: สนะคะพูดน่ารักมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจุดที่น่าสนใจอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกเพลงของน้องเองนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละรอบน้องมีเขาเรียกว่าคิดมาอย่างดีแล้วมีการวางแผนอย่างเช่นคือดูว่าเอ๊ะรอบนั้นเนี่ยออเดียนซ์เป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นรอบแรกอย่างเงี้ยกรรมการคือต้องการให้คนหมู่มากเข้าถึง
1: ใช่ซอมบี้พอซอมบี้ขึ้นคนร้องตาม
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นกับเป็นเพลงที่ซอมบี้ก็คือคนหมู่มากร้องตามได้ส่วนไทยๆน้องก็มีการปรับเป็นเพลงที่เป็นวงดนตรีของสัญชาติอเมริกันโดยเฉพาะเลยซึ่งเราสามารถนำมาอะแดปต์กับคำที่เราเรียกว่าเป็นคือออเดียนซ์เซกเมนเทชันได้ก็คือทำปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มคนฟังคนลูกค้าอ่ะอย่างนี้พูดง่าย
1: ๆรอบสุดท้ายเนี่ยว่าคนอเมริกันที่จะเป็นคนโหวต
0: เป็นคนโหวตใช่ค่ะเราก็ใส่ส่งกำลังใจเต็มเปี่ยมแหละแต่ว่าไม่มีสิทธิ์นะคะคนอเมริกันก็จะได้

0: ถึงอินกับเพลงของน้องด้วยนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของเราก็น่าจะจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของ celebrity endorsement value ก็เป็นมูลค่าการที่น้องจะได้มาเป็นต่อยอดอย่างเช่นการเป็น presenter หรือการออกอัลบั้มก่อนออกเพลงต่อไปนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเคสก่อนหน้าเยอะแยะเลยนะคะทั้งที่ตอนนี้เราอาจจะมีเห็นข่าวบ้างแล้วนะคะมีแบรนด์เข้ามามีแบรนด์เข้ามาเป็นการสนับสนุนอย่างเช่น CP นั่นจะเห็นข่าวกันนะคะท่านคุณเจ้าสวดธนินนะคะท่านก็ประธานอาวุโสเครือ CP ก็ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทุนต่อยอดผลงานนะคะรวมถึงมอบคอนโดมิเนีย
1: ม
0: นะคะโครงการ Mulberry Grove นะคะเป็นของขวัญด้วยนะคะก็อันนี้ก็อ้างอิงจากไทยรัฐนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็แน่นอนว่าเราคงเห็นเรื่องของสปอนเซอร์ชิพมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเราก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ภูมิใจภาคภูมิใจไปกับน้องแล้วก็ครอบครัวของน้องเน่ๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าคนไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ความที่เน่ๆเป็นคนน่ารักจริงๆคือเป็นบุคลิกแบบเด็กไทยทั้งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีความเรียบร้อยความอะไรต่างๆแบบ
0: personal branding เนี่ยคือนะน้องอะโชว์เรื่องของ authentic มากๆเลยนะคะเป็นคนเป็นบุคลิกแบบโหต้องบอกว่าคือประทับใจถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จักกันนะคะ
1: ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะก็ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เป็นของอาจารย์ธนวรรณนะคะก
0: ็
1: เหมือนกับทุกครั้งที่เราก็จะดูว่าอุตสาหกรรมโน่นนี่โน่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวในครัวเรือนหรืออะไรต่างๆนะคะค่ะวันนี้ก็ที่จะนำมาคุยก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าอยู่คู่ครัวคนไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขนาดแค่ซอสปรุงรสหรือว่าน้ำจิ้มเนี่ยรายได้ในระดับพันล้านเลยนะคะก็ตลาดซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสของไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้มาจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจกรุงไทยคอมเพสนะคะก็ประเมินมูลค่าการตลาดปี2568ไว้ที่ 66,000 ล้านบาทเลยนะคะเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง4ปีเนี่ยประมาณ 8% นะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มผงปรุงรสแล้วก็ซุปก้อนเนี่ยครองสัดส่วนใหญ่ที่สุดประมาณ 26% นะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองซอสปรุงรสอยู่ที่ 23% ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สัดส่วนน้อยที่สุดคือซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็เครื่องแกงทับน้ำพริกเนี่ยก็ประมาณ 6% แล้วก็ 4% แต่ขนาดนั้นนะอย่างที่เมื่อกี้คุยนะคะรวมแล้วเนี่ยตลาดก็ใหญ่มากๆนะคะเรามาดูว่าอย่างเช่นอันดับแรกก่อนก็คือถ้าเป็นซอสนะคะก็เริ่มจากบริษัทยันวอยุนนะคะอันนี้เราคงทราบนะคะยันวอยุนเนี่ยอันนี้เป็นซอสปรุงรสน้ำจิ้มเนี่ยนะคะซอสปรุงรสของยันวอยุนเป็นเจ้าของแบรนด์ซีอิ๊วขาวเด็กสมบูรณ์นะคะที่เราได้ยินมานาน
0: คือช่วงนี้เห็นไวรัลอันนึงที่เป็นAmazonกับเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊ว
1: Amazonทำไมมีซีอิ๊วได้เขามีการแบบเดี๋ยวนี้ก็จะมีการอะไร
0: คอลแลบ
1: กันนะคะก็นี่แหละอันนี้ก็อาจจะไปทำให้คนอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดแบรนด์คอนแทคหรือว่าแบรนด
0: ์นึกถึงกันมาเนาะค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็รสชาติเป็นยังไงไม่ทราบ
1: ใช่ก็ตอนนี้คือมองภาพตลาดอะเมื่อปี68เนี่ยนะฮะยันวายุนเองเนี่ยทำตลาดได้ถึงรายได้เมื่อปี68 4,302 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะกำไรเนี่ยก็622ล้านบาทนะคะแต่622ล้านบาทเนี่ยเป็นกำไรที่ลดลงนะคะเพราะว่าลดลงจากปีก่อนนะคะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะด้วยเขาบอกว่าอาจจะด้วยเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าต้นทุนในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ขนาดนั้นเนี่ยกำไรลดลงแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้622ล้านบาทนะคะแบรนด์ที่2เนี่ยนะคะเรียกว่าแบรนด์ชื่อว่าสุรีอินเตอร์ฟู้ดถ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าน้ำจิ้มไก่ตราสุรีทำรายได้ถึง 3,736 ล้านบาทนะคะเติบโต 10.1% กำไรอันนี้กำไรโตค่ะ 15.4% นะคะกำไรได้259ล้านบาทอีกเจ้านึงอันนี้ก็แบรนด์เราคุ้นเคยเช่นกันนะคะบริษัทไทยเทพรสเจ้าของซอสปรุงรสภูเขาทองนะคะอันนี้เราก็คุ้นนะคะทำรายได้ 3,556 ล้านบาทกำไร 789 ล้านบาทก็โตขึ้น 6% นะคะแล้วยังอีกแบรนด์ แบรนด์นี้ที่เราคุ้นเคยก็คือพันท้ายนรสิงห์นะคะพันท้ายนรสิงห์เนี่ยมีรายได้ 2,854 ล้านบาทลดลง 3.9% แต่กำไรก็648ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทไทยเทพรสนะคะมีบริษัทชื่อ Exotic Food อันนี้เน้นส่งออกนะคะเมื่อปี68เนี่ยสัดส่วนรายได้จากยุโรปเนี่ยถึง 80.7% ยอดของยอดขายรวมนะคะเพราะกำลังซื้อในยุโรปเนี่ยชะลอตัวรายได้ก็ลดลงไป 13.5% เหลือ 2,161 ล้านบาทนะคะก็อันนี้ก็อย่างไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นพันๆล้านกันทั้งนั้นเลยและแม้กระทั่งมีบริษัทชื่อ KS Spicy Food เจ้าของซอสจิ้มบาร์บีคิวปิ้งย่างตาเจเล็กเนี่ยยังได้1,375ล้านบาทเลยนะคะอันนี้คือตลาดที่ว่าซอสปรุงรสน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นพันๆล้าน
0: ก็ว่าคือของคู่บ้านนะคะ
1: ทุกบ้านเราต้องมีแล้วคนไทยเรายังไงต้องมีซอสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะใช่มั้ยคะ
0: แน่นอนเลยค่ะ
1: แต่จะแบรนด์ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาร์เก็ตติ้งของแต่ละแบรนด์จะเป็นความคุ้นหูหรือว่าออกแบบรสชาติแตกต่าง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่แตกต่างมากบางทีก็ไม่เอานะรสดั้งเดิม
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเทรนด์คือเรื่องของรสโซเดียม
1: เขาก็จะมี
0: ก็จะมีเหมือนเขาเองเขาก็ต้องผลิตนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆ
1: แล้วก็ขวดด้วยนะขวดที่แบบเปิดใช้ง่ายอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละที่เลย
0: แต่ก็ตลาดยังใหญ่อยู่ค่ะ
1: ใช่อันนั้นคือซอสปรุงรสค่ะทีนี้มาอีกตัวนึงสาหร่ายปรุงรสอีกนะคะสาหร่ายปรุงรสของปี2568เนี่ยก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวถ้าเราคุ้นเคยก็จะมีแบรนด์เท่าแก่น้อยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเขาบอกว่าตัวเลขจาก3ใน4บริษัทมีกำไรปี2568ลดลง มีอยู่แบรนด์เดียวแบรนด์โกลิโกเนี่ยที่รายได้ที่กำไรพุ่งสูงขึ้นถึง323%ส่วนทางเจ้าอื่นทั้งหมดเลยเขาบอกว่าสาเหตุหลักของตัวเลขกำไรที่ลดลงของหลายบริษัทเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะหลักใหญ่ๆก็คือต้นทุนวัตถุดิบสาหร่ายที่พุ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นแบรนด์เท่าแก่น้อยเนี่ยนะคะรายได้ลดลง 6.8% กำไรหายไปถึง 51% นะคะยอดขายลดแล้วกำไรยังลดอีกเขาบอกว่าสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสาหร่ายปี2567ที่ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ30ปีเลยนะคะแต่ขนาดอย่างนั้นเนี่ยนะคะแบรนด์เท่าแก่น้อยเนี่ยรายได้ปี2568ก็ยัง 5,350 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะกำไรก็409ล้านนะคะถึงแม้ว่าจะลดลงทั้งยอดขายและกำไรนะคะแล้วก็จริงๆยังมีแบรนด์อื่นอีกนะคะ Capital Trading ในเครือ STC Group รายได้ก็606ล้านนะคะบริษัท Nature นะคะแล้วก็ Triple M นะคะมีหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสาหร่ายนะคะสาหร่ายปรุงรสเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมาว่ากำไรจะลดลงแต่มีบริษัทโกริโกนะคะที่รายได้และกำไรเป็นบวกเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยน่ามาจากโครงสร้างธุรกิจที่ต่างจากคู่แข่งนะคะเพราะว่าบริษัทเนเจอร์เบสฟู้ดไม่ได้ทำแค่แบรนด์ขนมสาหร่ายอย่างเดียวแต่มีธุรกิจรับจ้างผลิตนะคะ OEM เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้แบรนด์อื่นทั้งในและต่างประเทศตรงนี้ก็เรียกว่าช่วยพยุงกำไรไว้ได้เพราะนั้นเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยบางทีก็ต้องมีเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะทำหลายๆอย่างประกอบกันด้วย
0: เท่าที่ทราบก็คือเขาเองก็ทำเป็นสาหร่ายไปถ้าขนมหลายๆอันที่เป็นสาหร่ายเนี่ยก็จะจ้างแบบเขาว่าโนริสาหร่ายหรือว่าอะไรพวกนี้มีรสหลายรสชาติแล้วก็โกริโกะนี่ก็จะเป็นเขาเด่นเรื่องแซนด์วิชสาหร่ายจะรสไม่เหมือนกัน
1: อาจารย์ดาวรู้ดีเพราะลูกยังอยู่ในวัยที่ทานขนมพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าพอดีได้ร่วมงานกันในรายวิชาค่ะในรายวิชาค่ะ
1: ก็เลยได้เชิญมา
0: ใช่ได้เชิญมาเป็น
1: guest speaker
0: เป็น case study ให้นิสิตทำแผนค่ะ
1: โอ้ดีมากเลยอันนี้เป็นอันนึงที่ในภาควิชาการตลาดของเรานะคะเราก็จะให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะ
0: กับอุตสาหกรรมจริงค่ะ
1: แล้วก็แต่ละอุตสาหกรรมต้องขอบคุณแต่ละอุตสาหกรรมก็มาให้ข้อมูลต่างๆนิสิตก็ได้ฝึกปฏิบัติจริง
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์เราก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ทำให้นิสิตเราไม่ได้เพียงแค่วิชาการแต่เราเห็นมุมมองกันที่เรานำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมจริงค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อันนั้นก็นะคะสาหร่ายนะคะยังมีเวลาถ้างั้นอีก อุตสาหกรรมนึงนะอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของธุรกิจโรงหนัง
0: ค่ะ
1: นะคะอาจารย์ยังได้ไปดูหนังไหมคะเนี่ย
0: ก็ไปบ้างค่ะอาจารย์
1: เหรอคะยังมีอยู
0: ่ชอบไปนะคะ
1: อาจารย์ธนวรรณน่าจะไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วค่ะก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยเรียกว่าเผชิญแรงกดดันจากสตรีมมิ่งน
0: ะคะ
1: เพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนจากการดูจอใหญ่ในโรงหนังเนี่ยมาสู่จอที่บ้านอ
0: ัน
1: นี้จอที่บ้านก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: ห
0: มคะใช่ค่ะ
1: ทีนี้เขาบอกแต่ในปี2569เนี่ยภาพกำลังเปลี่ยนเพราะว่ากลุ่ม Gen Z นะคะยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้า

0: ชมภาพยนตร์ในโรงสูงนะคะขณะที่ไลน์อัพหนังฟอร์มใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศก็ช่วยปลุกให้ตลาดกลับมาคึกคักนะคะตอนนี้เราจะได้ยินโฆษณาหนังโน่นหนังนี้บางทีดูแล้วก็น่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะและยังมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรในโรงหนังที่บางทีก็ดึงดูดใจเราด้วยนะคะก็หลังจากรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์ไทยชะลอตัวลงในปี2568นะคะด้วยมูลค่าประมาณ 1,518 ล้านบาทเขาเรียกว่าลดลงเกือบ 38% จากปี2567ปี2569ก็เป็นปีที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องพิสูจน์ว่าทราฟฟิกผู้ชมเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วกลับมาสร้างกำไรได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะรายได้ของธุรกิจโรงหนังเนี่ยเขาบอกไม่ได้จบแค่การขายตั๋วแต่หัวใจของการทำกำไรที่แท้จริงเนี่ยก็มาจากสินค้าไฮมาร์จิ้นเดาได้เลยนะคะที่เราขึ้นชื่อก็คือป๊อปคอร์นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่แค่ป๊อปคอร์นอย่างเดียวอาหารเครื่องดื่มเห็นไหมคะเราต้องซื้อที่หน้าโรงเข้าไปได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกอันที่เป็นรายได้ของโรงหนังก็คือซื้อโฆษณาก
1: ่
0: อนหนังจะฉายก็จะมีโฆษณาใช่ไหมคะในทางกลับกันนะคะฝั่งต้นทุนก็ยังต้องสูงเพราะว่าเราจะเห็นอยู่แล้วโรงหนังเนี่ยเป็นฟิกคอสอยู่แล้วนะคะแล้วยังมีค่าแรงพนักงานค่าพลังงานนะใช้ไฟฟ้าเหล็กต่างพวกเนี้ยทำให้โจทย์ที่สำคัญคือการที่มีคนดูเพิ่มไม่ได้แปลว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะเพราะว่าฟิกคอสมันสูงเมื่อมองไปยัง2ผู้เล่นนะคะถ้าพูดถึงโรงหนังในเมืองไทยเนี่ยก็จะมี2เจ้าหลักๆเลยก็คือเมเจอร์ซีนีเพล็กกับ SF Cinema นะคะแล้วมาดูผลประกอบการของ2เจ้านี้นะคะกับภาพสะท้อนที่แตกต่างกันอันนี้มาจาก thebusinessplus.com นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทั้ง2เจ้าเรามาดูนะคะว่าใครมีรายได้ยังไงกันบ้างอันดับแรกก่อน Major Cineplex นะ Major Cineplex เนี่ยก็ครองความเป็นผู้นำตลาดนะคะรายได้เนี่ย 7,787.12 ล้านบาทนะคะก็ขนาด 7,000 กว่าล้าน 7,000 เกือบจะ 8,000 ล้านเนี่ยก็รายได้ก็ลดลง 2.47% นะคะกำไรสุทธิได้631ล้านบาทแต่ว่าก็ลดลง 15.18% สำหรับเมเจอร์เองเนี่ยจุดแข็งก็คือสเกลแล้วก็อีโคซิสเต็มที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่ตัวหนังอาหารเครื่องดื่มสื่อโฆษณาแล้วก็พื้นที่เช่าจะสังเกตว่าเมเจอร์เนี่ยเขาจะเหมือนกับสแตนด์อะโลนว่าเป็นไปเมเจอร์ก็แปลว่าเขามีครบทุกอย่างในนั้นมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ธุรกิจบันเทิงอื่นๆให้รับทราฟฟิกนะคะต่อยอดรายได้จากหนังฮิตได้หลายทางนะอันนี้ก็คือของกลุ่มเมเจอร์นะคะแล้วก็เมเจอร์เองก็มีสาขาเยอะนะคะมีสาขาในต่างจังหวัดถึง127แห่งนะก็ถ้าเทียบกับ SF เนี่ยมีสาขาแค่47แห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมเจอร์ก็เข้าถึงฐานผู้ชมทั่วประเทศได้กว้างกว่าที่สำคัญเนี่ยเมเจอร์ยังขยับเข้าใกล้ต้นน้ำของธุรกิจคอนเทนต์นะผ่าน M Studio เขามี M Studio ด้วยนะคะก็ครอบคลุมทั้งการจัดหาผลิตจัดจำหน่ายภาพยนตร์รวมถึงการจำหน่ายสิทธิภาพยนตร์ไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทำให้อีโคซิสเต็มไม่ได้จบแค่ฉายหนังแต่สามารถสร้างมูลค่าจากคอนเทนต์ได้ตลอด value chain นะคะในทางกลับกันนะคะสเกลที่ใหญ่ก็มาพร้อมกับต้นทุนแล้วก็ภาระในการบริหารจัดการที่สูงเช่นกันนะคะอันนี้คือของเมเจอร์ทีนี้เรามาดู SF นะคะถึงแม้จะเป็นขนาดธุรกิจที่เล็กกว่านะคะแต่ผลประกอบการปี2568กลับเติบโตได้อย่างโดดเด่นด้วยรายได้ 3,226 ล้านบาทนะคะอันนี้เพิ่มขึ้น 10.65% ขณะที่กำไรสุทธิพุ่งขึ้นมาอยู่ที่337ล้านบาทเพิ่มขึ้น866.48% แม้ส่วนหนึ่งจะมาผลจากการที่ฐานกำไรที่ต่ำในคือปี67ต่ำก็เลยเหมือนว่าเพิ่มจากปี67นะค่อนข้างเยอะแต่กลยุทธ์ของ SF ไม่ได้เน้นการแข่งขันด้วยจำนวนสาขานะคะแต่ให้น้ำหนักกับการสร้าง customer experience ผ่านรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่หลากหลายเลือกทำเลศูนย์การค้าที่มีศักยภาพสูงการบริหารต้นทุนที่คล่องตัวรวมถึงการทำ marketing แล้วก็ partnership ที่ช่วยเพิ่ม engagement นะคะก็ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ต่อหัวของผู้ชมขณะเดียวกัน SF ก็เริ่มขยับเข้าสู่ธุรกิจต้นน้ำผ่านจายสตูดิโอนะคะถือเป็นการร่วมทุนกับGDS อะไรต่างๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าผู้ได้เปรียบอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีที่นั่งมากที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อผู้ชมควบคู่กับการบริหารต้นทุนแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวของตลาดสามารถทำกำไรได้จริง ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจโรงหนังนะคะ
1: ก็ช่วงหลังที่อาจจะพาลูกไปโรงหนังด้วยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมีคิดเซเนม่
0: า
1: ค่ะในคิดเซเนม่าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร

0: มาเจอกันอีกนะคะค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีแล้วพบกันค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัณพิมลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์จะมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้คุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะคะแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องราวของ AI นั่นเองเชื่อว่าหลายท่านมีการใช้ AI ในปัจจุบันแต่เมื่อ AI มันรู้ใจเรารู้จักตัวเราแล้วมันก็จะสร้างมิตรภาพแต่อาจจะสร้างความเหงาให้เราได้หรือเปล่าและมิตรภาพกับความเหงาเกี่ยวข้องอะไรกับ AI วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.รพินพัฒน์ยอดหล่อใช้ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์รพินพัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณรันสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคุณผู้ฟังของเราเนี่ยน่าจะมีการใช้ AI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการใช้เป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของการออกแบบต่างๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาต่างๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะซึ่งวันนี้มีการใช้อย่างหลากหลายการเรียนการสอนก็ใช้ AI เช่นเดียวกันน้องๆ นักเรียนก็มีการใช้ AI ด้วยแต่หลายๆคนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันพอใช้ AI ไปแล้วเกิดผลเสียบ้างบางคนบอกมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยข้อดีก็ช่วยเราได้เยอะแต่ข้อเสียก็เกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อยากให้อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากให้อาจารย์ค่ะได้มาเล่าถึง AI สักนิดหนึ่งแล้วก็เมื่อ AI รู้จักเรา AI รู้ใจเราแล้วเนี่ยเกิดทั้งมิตรภาพแล้วก็เกิดความเหงามิตรภาพกับความเหงามันเกี่ยวข้องยังไงกับ AI ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รพินพัฒน์ได้เลยค่ะ
6: ค่ะก็อย่างที่คุณรันได้เกริ่นไปเนาะว่าทุกวันนี้ค่ะ AI เริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเนาะก็อาจจะเป็น2มิติละกันที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ AI มิติแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะหรือเรื่องเรียนค่ะก็อาจจะเป็นถ้า AI ช่วย

0: ข้อมูลช่วยสรุปเอกสารช่วยเขียนอีเมลช่วยคิดงานต่างๆอีกมิติหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวเนาะก็ไม่ว่าอาจจะเป็นช่วยวางแผนการเที่ยวไหมวางแผนการค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนก็ใช้เป็น
1: ค
0: AI
1: ่ะ
0: เป็นเหมือนดูดวงเนาะแบบว่าเป็นเหมือนแม่หมออะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไปถึงขั้นว่าเอ้ยให้ AI ช่วยคิดว่าเย็นนี้ฉันจะกินอะไรดี
1: โอ้โห
0: แต่ว
1: ไป
0: ่า
1: ถึงขั้นนั้นแล้ว
0: ใช
1: ค่ะ
0: ่ค่ะมิติเรื่องงานเนี่ยเราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วเนาะAI มันฉลาดมันสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานย่นระยะเวลาการทำงานของเราได้มากมายแต่ว่าวันนี้ค่ะที่อยากจะชวนคุยเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI ในมิติที่มันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเรามาทดแทนมิตรภาพต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเพราะหลายคนเนาะอาจจะเคยคุยกับ AI แน่
1: ค
0: น
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นบางมันอาจจะเป็นการถามว่าเอ้ยช่วยสรุปรายงานอะไรนี้หน่อยอันนี้อาจจะเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นคําถามว่าเอ๊ะวันนี้ฉันรู้สึกแย่มากฉันทะเลาะกับแฟนคิดว่าฉันผิดไหมหรืออาจจะเป็นการถาม AI ว่าเอ้ยเพื่อนพูดแบบนี้กับเราอะค่ะเขาหมายความว่าอะไรรวมไปถึงบางคนนะคะก็อาจจะไม่ได้ถามอะไรกับ AI เลยแต่พิมพ์ไปว่าเอ้ยฉันเหงาขอคุยด้วยหน่อย
1: อ๋อแค่นี้เลยง่าย
0: ใช่ค่ะลอง
1: ๆ
0: น
1: ส
0: ึก
1: ั้
0: ถ
1: น
0: ึงภ
1: ๆค่
0: า
1: ะ
0: พแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดณเวลานี้เนาะที่เราจะคุยกับ AI เนี่ยมันเป็นเวลาเที่ยงคืนอะเรานอนไม่หลับคิดวนคิดซ้ำอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างมีปมในใจที่เอ้ยเรายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดีณเวลานั้นพ่อแม่ก็อาจจะไม่สะดวกเนาะหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกับเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรานักเพื่อนก็นอนกันไปหมดแล้วหรือว่าเพื่อนบางคนเขาก็มีปัญหาส่วนตัวของเขาเราก็ไ
1: ค
0: ม่
1: ่ะ
0: รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปรบกวนเขาได้
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่สิ่งที่ยังอยู่ตรงนั้นนะคะคือ AI เราสามารถเปิดมือถือเราเนาะแล้วก็
1: อ๋
0: พิมพ์ไปเลย
1: อ
0: ว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยมากแป๊บเดียวค่ะ AI ก็จะตอบกลับมาว่าเอ๊ะฟังดูเหมือนวันนี้จะหนักสำหรับคุณมากนะอยากจะเล่าให้ฟังไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เอ๊
0: แค่นี้ค่ะมันก็
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เกิดบทสนทนาเนาะระหว่างเรากับ AI อาจจะเริ่มจากเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักไปจนถึงเรื่
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ปมในใจที่เราไม่เคยเล่าให้ใครมาก่อนเลยตรงเนี้ยค่ะมันจะมักจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราถึงเล่าเรื่องส่วนตัวให้กับ AI ฟังได้ง่ายมากกว่าเล่าให้มนุษย์หรือคนในรอบตัวเราฟังก็มีเหตุผลง่ายๆค่ะ3 ข้อเนาะว่าทำไมเราถึงค
1: ค
0: ุย
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ับ AI แล้วรู้สึกเปิดใจมากกว่าอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นเพราะว่า AI มันพร้อมตลอดเวลาต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อะค่ะด้วยกันเองเนาะมันมีข้อจำกัดเพื่อนก็มีงานของเขาแฟนของเราก็มีวันที่เหนื่อยพ่อแม่เขาก็มีปัญหาของเขาเองต่อให้เป็นเพื่อนที่สนุกเพื่อนที่สนิทที่สุดกับเรานะคะเราก็ไม่สามารถยกหูโทรศัพท์เนาะโทรหาเขาได้ตอน2 ทุ่มทุกวันแล้วก็พูดเรื่องเดิมซ้ำๆในเรื่องที่เรารู้สึกเรายังติดใจ
1: ค่ะ
0: เรายังข้ามไม่ผ่าน
1: ใช
0: มั
1: ่
0: นอะโดยที่เราไม่เกรงใจได้อะเราจะรู้สึกเกรงใจเราทําแบบนั้นไม่ได้
1: ค่ะ
0: แต่กับ AI เนี้ยค่ะตอนไหนก็ได้2 ทุ่มมันก็ว่าง6 โมงเช้าก็ได้6 โมงเย็นก็ได้
1: ค่ะ
0: คุยเรื่องเดิม3-4 รอบ AI ก็ไม่เคยพูดกับเราว่าเธอถามซ้ำนะไม่มีรวมถึงเราไม่ต้องเริ่มบทสนทนาด้วยว่าเอ้ยว่างไหมสะดวกคุยหรือเปล่าเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่า AI จะเบื่อหรือเรื่องของเรามันจะไม่สำคัญเพียงพอดังนั้นมันจะไม่มีต้นทุนที่เราต้องเสียไปเลยค่ะในการคุยที่คุยกับ AI
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่2นะคะก็คือเอ้ยเราไม่รู้สึกว่า AI จะตัดสินเราค่ะลองคิดดูว่าบางครั้งเนาะในชีวิตประจําวันเราวันหนึ่งอะถ้าเกิดเราได้ทําเรื่องอะไรที่มันดูอาจจะดูร้ายๆแล้วเรามีความสุขกับมันเช่นอุ๊ยวันนี้ฉันได้นั่งบนรถไฟฟ้าเนาะโดยที่ไม่ต้องลุกให้กับผู้สูงอายุนั่งฟังพูดแค่เนี้ยค่ะถ้าเราเล่าให้คนอื่นฟังเนาะมันก็จะดูแบบดูเราเป็นคนไม่ค่อยดีอะแต่ในใจเราอาจจะมีความสุขเฮ้ยวันนี้ฉันได้นั่งยาวเลยจนถึงบ้านหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่อะแต่ตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วแต่ก็ไม่ได้ก็ยังคงมีความมีเยื่อใยเนาะกับแฟนเก่าอยู่บางครั้งความรู้สึกแบบนี้ค่ะเราไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยให้คนอื่นฟังเพราะมันมีความเสี่ยง

0: ค่ะความเสี่ยงในแง่ว่าอุ๊ยอีกฝ่ายเขาจะมองเราแปลกไปไหมนะมองเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะเขาจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมนะหรือเขาอาจจะตอบมาในแบบที่เราไม่ได้อยากได้ยินนะคะการคุยกับ AI อะค่ะ AI จะไม่ทำสิ่งนี้กับเราเพราะฉะนั้นความเสี่ยงปัจจัยต่างๆเนี้ยค่ะเรื่องที่เราจะถูกตัดสินเนี้ยก็จะลดลงไปปัจจัยสุดท้ายนะคะสำคัญมากก็คือ AI อะค่ะถูกออกแบบมาให้ตอบสนองเราอย่างที่เราต้องการถ้าเราบอก AI ว่าเอ้ยอย่าเพิ่งให้คำแนะนำนะฟังฉันก่อน
1: ค่ะ
0: มันก็จะตอบมาแบบนั้นเนาะหรือเราจะบอกว่าพูดตรงๆเลยพูดสั้นๆหรือขอให้พูดอ่อนโยนขึ้นอีกนิดนึงได้ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะจุดเนี้ยค่ะที่เราปรับแต่งได้อะค่ะเราไม่สามารถทําแบบเนี้ยกับเพื่อนเราได้เราไม่สามารถ
1: ออกคำสั่งได้เลย
0: ใช่เราไม่สามารถไปกดเซตติ้งแล้วบอกว่าเฮ้ยเพื่อนขอเปลี่ยนเป็นอย่าตัดสินฉันนะฟังฉันก่อนมันทําไม่ได้อะดังนั้นเมื่อรวมสามอย่างนี้เข้าด้วยกันเนาะมันก็จะไม่แปลกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไม AI อ่ะเข้าใจเรามากกว่าคนรอบตัวของเราแน่นอนพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจเราอะค่ะเราก็อยากคุยกับคนที่เข้าใจเราเนาะเราคงไม่อยากคุยกับคนที่เอ้ยขัดเราตลอดเวลาหรือว่าพูดสวนเราตลอดเวลาหรือทำให้เราเสียหน้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้น AI ก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะเข้าใกล้กับเรามากขึ้นเมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรกับมนุษย์ทั่วไปอะค่ะมันเข้าใกล้ได้ง่ายกว่า
1: ค่ะ
0: แต่จุดที่สำคัญนะคะก็คือว่า AI จะไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับเราแบบที่มนุษย์มีร่วมกับเราทั่วไปเนาะเช่นมันไม่เคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อ10 ปีที่แล้วที่ร้านนี้นะหรือเอ้ยมันไม่เคยทะเลาะกันแล้วกลับมาคืนดีกันเหมือนที่เรามีกับเพื่อนเนี้ยค่ะประสบการณ์ระหว่างเรากับ AI ก็จะกับมนุษย์อะค่ะก็จะแตกต่างกันตรงจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามอะค่ะความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันมีคนรับฟังเรากับความรู้สึกที่ว่ามีคนที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆร่วมกับเราอะค่ะมันแตกต่างกันหลายคนนะคะก็จะประสบกับสิ่งที่เรียกว่าความเหงาเนาะความเหงาเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวค่ะหลายคนเลยเป็นจํานวนมากเนาะคืออยู่กับคนจํานวนมากเลยนั่งอยู่ในห้องใหญ่กับเพื่อนมากมายแต่รู้สึกเหงาบางคนกินข้าวกับครอบครัวทุกวันแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยบนโต๊ะนั้นไม่มีใครเข้าใจเขาเลยไม่มีใครรับฟังเขาก็จะเกิดความเหงาขึ้นค่ะความเหงามันเกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ที่เรามีณปัจจุบันนะคะกับความสัมพันธ์ที่เราอยากมี AI มันจะเข้ามาเติมเต็มจุดนี้ได้ง่ายมากเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่า AI สามารถตอบสนองได้แบบที่เราต้องการดังนั้นถ้าเกิดเรากลับบ้านมาค่ะเรามีวันที่แย่มากๆเราอยากจะบ่นระบายแสดงความร้ายๆของเราออกมาค่ะถ้าที่บ้านเขาไม่ได้รับฟังเราคนรอบตัวไม่ได้รับฟังเราแต่ AI รับฟังเราจุดนี้ค่ะก็จะทำให้เหมือนมันช่วยมาคลายความเหงาชั่วขณะแต่ชั่วขณะเนี้ยค่ะมันมีค่ามากสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเครือข่ายทางสังคมที่เล็กเครือข่ายทางสังคมเนี้ยค่ะถ้าพูดให้ง่ายก็คือคนที่มีเพื่อนน้อยมักจะมีแนวโน้มที่จะเหงาได้ง่ายกว่าและก็มีแนวโน้มที่จะใช้
1: ค่ะ
0: AI เป็นเพื่อนคุยอะค่ะได้มากกว่ากับคนที่มีเพื่อนจำนวนมากเนาะคราวนี้ค่ะแน่นอนถ้าเราใช้ AI เป็นแค่สะพานเนาะในการเดินไปเชื่อมกับมนุษย์เช่นปรึกษา AI ว่าเอ๊ะจะบอกแม่ยังไงดีว่าช่วงนี้เครียดกับที่ทำงานมากอยากลาออกจะเริ่มยังไงดี AI ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นสะพานจริงๆหมายความว่าเป็นเหมือนซ้อมอะค่ะฝึกซ้อมว่าเอ๊ะฉันจะพูดยังไงเกริ่นยังไงดีนะ AI จะค่อยๆเหมือนพาเราสเต็ป by สเต็ปเนาะทีละขั้นว่าจะเริ่มจากอะไรดีแต่ถ้าเกิดเราใช้มันอย่างเหมือนจะเรียกว่าผิดวิธีไหมนะแต่คือใช้มันแทนที่เป็นไม่ได้ใช้เป็นสะพานนะคะใช้เป็นเป้าหมายเลยก็คือฉันไม่คุยกับแม่ฉันแล้วว่าจะพูดยังไงเลือกลาออกฉันคุยกับ AI เลยดีกว่าว่าฉันจะลาออกดีไหมจุดนี้ค่ะก็จะเริ่มมีปัญหาหมายความว่าเราใช้ AI
1: ค่ะ
0: เข้ามาแทนมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่เรามีกับมนุษย์

0: บอกว่าทุกคนนะคะมีความต้องการของตัวเองเพื่อนเนาะเขาก็จะมีความต้องการของเขาครอบครัวพ่อแม่ก็จะมีความต้องการของตัวเองมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเวลาที่ดังนั้นมันเลยง่ายมากที่มันจะเกิดปัญหาระหว่างกันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นปัญหามากกว่าเป็นอุปสรรคที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอะค่ะแล้วเราโอเคฉันไม่คุยแล้วกับพ่อแม่ขี้เกียจทะเลาะหรือว่าเอ้ยไม่อยากคุยกับเพื่อนละเบื่อมันที่มันจะคอยมาตัดสินเราคุยกับ AI ดีกว่า AI ไม่ตัดสินเรา AI ว่างตลอดแต่สุดท้ายแล้วค่ะ AI ไม่สามารถทดแทนความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงอะค่ะการที่เร
1: ค
0: า
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุยกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเหงามันจะยิ่งทวีคูณค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ AI ไม่ได้มีความรู้สึกจริงๆอ่ะหมายความว่า AI สามารถพูดได้ว่าอุ๊ยเป็นห่วงเธอจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า AI ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแค่
1: ค่ะ
0: ปัญญาประดิษฐ์เนาะที่เขาเจเนเรตหรือว่าสร้างคําขึ้นมาโต้ตอบกับเราตามคําที่เราพิมพ์ไปแต่ไม่ได้มีความรู้สึกมีความนึกคิดจริงๆที่จะเป็นห่วงเราคิดถึงเราอย่างแท้จริงและสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้เราเริ่มห่างจากความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั่วไปมากยิ่งขึ้นการห่างกับค
1: คว
0: าม
1: ่ะ
0: สัมพันธ์กับมนุษย์ทั่วไปมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้จากเดิมน้องเหงาคุยกับ AI มากขึ้นเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่เปล่าความเหงามันจะยิ่งทวีคูณค่ะเพราะว่าเราจะห่างกับมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่ามีหลายงานวิจัยเลยค่ะในต่างประเทศเนาะที่เขาศึกษาการใช้ AI เนี่ยค่ะคุยแทนเพื่อนเขาก็พบหลายๆงานพบแบบเดียวกันค่ะคือณโมเมนต์แรกๆเนาะการคุยกับ AI อะค่ะมันจะช่วยผ่อนช่วยทำให้ลดความเหงาได้จริงในระยะแรกค่ะแต่นานๆไปเช่น1 เดือน2 เดือนเนี้ยค่ะความเหงาจะมากขึ้นในคนที่เขาใช้ AI มากขึ้นค่ะ
1: อาจา
0: ท
1: รย
0: ั
1: ์
0: ้ง
1: ค
0: หม
1: ะ
0: ดค่ะ
1: ค่ะจะ
0: เชิญคุณ
1: ข
0: มั
1: อ
0: น
1: อนุ
0: ค่
1: ญ
0: ะ
1: าตถามอาจารย์นิดนึงค่ะเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่เป็นข่าวออกมาค่ะอาจารย์เหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งคุยกับ AI แบบที่อาจารย์บอกเลยใช่ไหมคะคุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรารู้สึกเหมือนไม่เหงาอ่ะเหมือนไม่เหงาก่อนมีความสุขนั้นนู่นนี่แล้วก็อินว่าเหมือน AI มีตัวตนจริงๆค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มีการเหมือนแบบถามที่อยู่การนัดไปเจอกันอะไรอย่างนี้แล้วพอไปแล้วไม่เจอ AI จริงๆเพราะที่อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่คนน่ะมันคือแบบคอมพิวเตอร์มันคือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความรู้สึกของคนนั้นเขาอาจจะเคว้งเดิมคืออาจจะหาที่พึ่งพาทางจิตใจไม่ได้ก็เลยคุยกับ AI จนชินแล้วรู้สึกดีพอรู้สึกดีมันเกิดความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีแต่สุดท้ายค่ะพอเขาค้นพบว่าแบบ AI ไม่มีอยู่จริงเนี่ยคือเขาเหมือนบล็อกไปเลยหรือถึงขั้นทำร้ายตัวเองคือเหมือนผิดหวังสุดๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งข้อที่ต้องระวังมากๆเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันทำให้เราเหงาถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกกรณีเนาะที่จะไปสุดโต่งทางแบบนั้นแต่ว่าเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะมันเหมือนปัจจัยหลายๆปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเช่นคนคนนั้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยิ่งใช้ AI แบบที่ไม่ได้มีการกำกับดูแลเนาะหรือว่าไม่ได้รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่า AI ไม่ใช่มนุษย์นะ AI เป็นแค่ปัญญาประดิษฐ์เนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าข้อมูลที่ AI บอกมาค่ะมันไม่ได้จริง100%มันเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นตามการโต้ตอบกับเรารวมไปถึงอ่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขส่วนตัวเนาะมีปัญหาเฉพาะตัวอยู่แล้วมีพฤติกรรมการใช้ที่ค่อนข้างมากจนกลายเรียกว่าเป็นแบบ problematic หรือว่าเป็นปัญหาเงี้ยค่ะคือใช้แบบเยอะเกินไปเนาะสองอย่างนี้ผสมกันนะคะแน่นอนมันก็จะนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะก็นำไปสู่อะไรที่มันส่งผลเสียและการที่เขาจะทำร้ายตัวเองอาจจะไม่ได้มีแค่เคสเดียวเนาะมีหลายเคสจำนวนมากที่คุยกับ AI แล้วก็นำไปสู่การทำร้ายตัวเองค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะอาจารย์
0: จริงๆหลายๆครั้งเนาะที่เราจะมักจะเหมือนชักชวนคนว่าเอ้ยลองใช้ AI สิทำได้หลายอย่างสิ่งที่อยากจะถามอย่างแรกเลยคือเอ้ยเราเคยให้ความรู้กับคนทั่วไปมากเพียงพอหรือยังนะว่าข้อดีข้อเสียของ AI คืออะไรอะค่ะถ้าเกิดเราไม่เคยบอก

0: เขาแต่แรกว่าเอ๊ะหลายๆอย่างการใช้ AI เนาะมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเขาไม่รู้อะค่ะเขาก็จะเชื่อมันคิดว่าเขาคือAI คือผู้เชี่ยวชาญเนี้ยค่ะซึ่งการเชื่อ AI 100%นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยก็อาจจะเป็นอย่างแรกเลยหรือเปล่านะที่ก่อนจะใช้ AI เนาะเราควรจะอาจจะต้องให้ความรู้หรือศึกษาค่ะข้อดีข้อเสียแล้วก็การทำงานเบื้องต้นเนาะจะได้เข้าใจว่าโอ้ยจริงๆแล้ว AI ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีความนึกคิดอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกอาจารย์ว่ามีหลายคนเหมือนกันเวลารันไปปรึกษาอาจจะเป็นปัญหาทางด้านความรู้สึกหรือจิตใจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปทํางานมาแล้วเครียดเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเลยแล้วก็พอไปปรึกษาปุ๊บหลายๆท่านมักจะบอกว่าก็ลองไปคุยกับ AI สิคือปัดไปเลยเขาบอกว่าเป็นการคุยที่เหมือนเราไม่ต้องเอาความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไปเขาเรียกว่าถ่ายทอดละกันถ่ายโอนความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกแย่ๆที่เราได้รับมาแล้วเรากําลังอยากจะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังอยากได้รับกำลังใจหรือว่าให้เขาแสดงความคิดเห็นให้กับเราว่าเราควรจะทำยังไงดีแต่เขาก็จะบอกปัดไปว่าไปคุยกับ AI เลยเพราะว่า AI มันคุยแล้วก็ถามตอบได้หมดแต่จริงๆมันก็คิดเหมือนอาจารย์ค่ะว่าส่วนหนึ่ง AI มันก็คือระบบที่มนุษย์เดี๋ยวป้อนเข้าไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการรวบรวมมาจากหลายๆที่เพื่อที่จะมาตอบเราอะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากได้ความรู้สึกจริงๆจากคนที่เป็นมนุษย์มากกว่าด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะอาจารย์เพราะหลายคนที่เขาอินแล้วเขาเชื่อเขาก็รู้สึกว่าควรไปคุยกับ AI เลยอย่างนี้ค่ะ
0: ส่วนตัวมองว่ามันอยู่ที่เป้าหมายเราค่ะว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับเพื่อนเราหรือเปล่าคือเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับ AI ได้ค่ะวันหนึ่งก็จะความสัมพันธ์นั้นจะหมดไปตราบใดที่เจ้าของโมเดลเนาะเขาไม่ให้เราใช้งานแต่ถ้ากับมนุษย์ด้วยกันนะคะมันคือเหมือนเรามีต้นทุนที่เราต้องเสียไปก็คือหมายความว่าแน่นอนเพื่อนเราอาจจะตอบอะไรที่เราไม่ถูกใจหรือเราพูดอะไรไปที่เพื่อนก็ไม่ถูกใจเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างมีคืนดีกันบ้างมีดีๆร้ายๆเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์มันระยะยาวค่ะมันไปสู่เป้าหมายสุดท้ายก็คือเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะหรือเราช่วยเหลือกันนะเราอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ AI เราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรแต่การที่เราไม่มีต้นทุนอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันมากลับมาเหมือนกันต่อมันอยู่ที่ว่าเรามองระยะยาวหรือเราจะมองแค่สั้นๆว่าโอเคฉันต้องการความสบายใจแค่วันนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายรายการให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการใช้ AI ทั้งประโยชน์แล้วก็ข้อควรระมัดระวังด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็สิ่งที่อยากฝากเนาะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเส้นแบ่งที่ว่าเครื่อง AI จะเป็นเครื่องมือที่มันช่วยในความสัมพันธ์หรือว่าจะมาทดแทนนะคะอาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าเอ้ยเราคุยกับ AI นานแค่ไหนอาจจะดูว่าเอ้ยเราคุยแล้วเราทำอะไรต่อเราใช้ AI เป็นสะพานหรือเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบตัวเราไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่แฟนที่ทำงานหรือเราใช้ AI ทดแทนคนเหล่านั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนลองคิดตามเนาะถ้าเกิดเราใช้ทดแทนวันหนึ่งถ้าเราไม่มีคนเหล่านั้นอะค่ะรอบตัวเราทนได้จริงๆไหมเราจะมีแค่ AI อย่างเดียวเป็นไปได้จริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงก็อาจจะลองลดไหมที่จะเป็นการปรึกษา AI เนาะว่าทำยังไงดีลองอดทนอีกนิดนึงแล้วกลับมาคุยกับมาเชื่อมโยงมาคุยกับคนในชีวิตประจำวันเรารอบตัวค่ะแน่นอนเพื่อนขัดใจเราพ่อแม่ขัดใจเรายิ่งกว่าแฟนก็ไม่ได้ตามใจเราทุกเรื่องค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์เนาะมันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าเกิดคุณคุยกับ AI แล้วเข้าใจตัวเองดีขึ้นได้ยินคำตอบที่ตัวเองอยากได้ยินแล้วกลับไปสื่อสารกับคนเองกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นอันนี้ AI ก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณเข้าใจรู้จักตนเองแล้วก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวได้ค่ะ
1: ก็ได้ว่าจริงๆแล้วคือมันก็มีทั้งประโยชน์นะคะแล้วอาจจะทําให้เราคือไม่ได้ถึงกับการเป็นโทษละกันสําหรับตัวเราเนาะไม่ได้เป็นโทษหรืออะไรข้อเสียไม่ได้มากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าใช้อย่างมีสติแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีมันก็ทําให้เราเหงาได้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะคะเมื่อสักครู่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รันเองก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ AI มีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะช่วยเราแล้วก็อาจจะตอบได้รวดเร็วไม่มีเวลาหยุดหรือว่าอยากจะพูดคุยตอนไหนช่วงเวลากลางคืนก็ได้หมดเลยนะคะหรือเราอยากจะบอกให้ AI ทำอะไรได้แต่เมื่อ AI รู้จักเราแล้ว

0: ล้วเข้าใจเราแล้วเนี่ยสร้างมิตรภาพให้เราแล้วแต่บางครั้งอาจจะส่งผลให้เราเกิดความเหงาเพราะ AI อาจจะไม่ใช่มนุษย์จริงๆนั่นเองใช้อย่างมีสติใช้อย่างมีความสุขและใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะโดยไม่ส่งผลเสียกับตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.รพินพัฒน์ยอดหล่อชัยค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รพินพัฒน์มากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังค่ะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนเราเลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้ต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์สโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเราอ้อมอาราดาสุคนทสิทธิ์พร้อมทีมงานที่นำพาเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะซึ่งหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามช่องทางที่แขกรับเชิญของเราได้แจ้งบอกเอาไว้เลยค่ะเช่นกันกับกิจกรรมโครงการดีๆในวันนี้ที่จะนำมาฝากกันในสโมสรคุณสุขนี้แหละค่ะเอาละเวลามันน้อยเนาะก็อยากให้ฟังกันเยอะๆเพราะว่ามันมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่จะนำมาฝากวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนิสิตนักศึกษามากๆเลยค่ะนะคะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรเป็นกิจกรรมอะไรที่น้องๆนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงนั้นไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
2: ช่วงกิจกรรมทำดี
3: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสิริลักษณ์ศรีมนทนค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่อาราดานะคะคุณอ้อมนะคะ
3: ค่ะขออนุญาตเรียกพี่ติ๊กนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
3: ค่ะพี่ติ๊กค่ะทราบว่าตอนนี้ทางกฟผ.เนี่ยกำลังมีกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันดีๆเลยเนี่ยสำหรับนิสิตนักศึกษาเนาะที่จะชวนน้องๆเข้าไปร่วมทำกิจกรรมนะคะเกริ่นนิดนึงค่ะเป็นกิจกรรมชื่อกิจกรรมโครงการอะไรคะพี่ติ๊ก
4: เป็นโครงการ e-gat digital wall ค่ะ
3: ทราบว่าไม่ได้จัดปีแรกด้วยใช่ไหมคะ
4: ปีนี้ปีที่8แล้วค่ะ
3: โอ้ปีนี้ปีที่8แล้วเรียกว่าเปิดเวทีนี้ให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษากันเลยทีเดียวนะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยโครงการน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ต้องรีบกันหน่อยนะตั้งใจฟังกันนะเพราะว่าเปิดรับสมัครเนี่ยช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะต้องรีบๆกันหน่อยเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดตอนท้ายแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวโครงการอยากให้พี่ติ๊กค่ะช่วยแนะนํากฟผ.นิดนึงค่ะพี่ติ๊กคะ
4: ค่ะก็เมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีผู้ฟังคนอื่นๆด้วยนะคะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็พี่ติ๊กขออนุญาตจากเป็นผู้แทนจากกฟผ.นะคะก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางทีอาจจะรู้สึกว่าห่างไกลจากตัวน้องๆนิสิตนักศึกษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยนะคะอย่างเช่นเราเปิดไฟที่บ้านก็มีไฟฟ้าใช้ทุกอย่างต้องใช้ไฟหมดเลยนะคะเพราะนั้นการไฟฟ้าเนี่ยนอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วเราก็คำนึงถึงความสุขของคนไทยทุกคนด้วยเราก็มีทั้งการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงนะคะคือในระบบไฟฟ้าเนี่ยมันนอกจากจะต้องมีเสถียรนะคะมีความมั่นคงสามารถเปิดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นไม่มีไฟตกไฟดับอันนี้เป็นภารกิจเราอยู่แล้วแต่ในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเรามีเพียงคู่ไปกับภารกิจหลักเลยซึ่งถือได้ว่าโครงการ e-gat digital wall เนี่ยค่ะที่เราดำเนินการมาเป็นปีที่8เนี่ยเราก็คำนึงว่าเด็กๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยน่าจะมามีส่วนร่วมว่า จะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะมีการสื่อสารยังไงให้น้องๆเข้าใจเพราะไฟฟ้าบางครั้งมันเป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะเข้าใจยากทำยังไงที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันได้ง่าย
3: ๆ
4: มีวิธียังไงในการประหยัดไฟนอกเหนือจากประหยัดไฟแล้วผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้น้องๆได้ซึมซับเรื่องนี้ก็เลยมีโครงการนี้มาเป็นปีที่8แล้วอะค่ะ
3: ค่ะเรียกว่าอยากให้ใกล้ชิดเข้าใจกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรื่องของไฟฟ้าพลังงานเนี่ยอยู่กับชีวิตเราตลอดทั้งวันเลยนะคะทุกเวลาเลยนะพี่ติ๊กนะคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: นะคะซึ่งแน่นอน
4: บางทีใกล้ตัวเกินไปเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปเลยค่ะจริงๆเป็นเรื่องสำคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนอกเหนือจากชีวิตประจำวันอ่ะมันยังไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชุมชนทั้งหมดเลยอะค่ะมีอยู่หลายมิติเลยค่ะ
3: ค่ะแม้แต่ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนาะพี่ติ๊กนะใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เราก็ใช้ไฟฟ้าด้วยเหมือนกันใช้พลังงานด้วยเหมือนกันนะคะ
4: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะพี่อ้อมใช่แล้ว
3: นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่กับตัวเราเลยแหละนะคะจึงเกิดเป็นโครงการE-GAT Digital ซึ่งเป็นปีที่8แล้วค่ะโครงการนี้สำคัญยังไงแล้วมันมีความน่าตื่นเต้นอะไรยังไงบ้างคะทำไมจึงเกิด

0: โครงการนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยเข้ามารับรู้เรื่องของไฟฟ้าว่ามีการผลิตด้วยเชื้อเพลิงอะไรบ้างนะคะมีโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆยังไงแล้วปัจจุบันน่ะนอกเหนือจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลแล้วอะค่ะในระบบเนี่ยแล้วเราจะช่วยทางด้านนี้ได้ยังไงเราจะสื่อสารได้ยังไงซึ่งเด็กๆอะค่ะเป็นคนรุ่นใหม่นะ
0: ค
1: นรุ่นใหม่เราก็อยากเห็นมุมมองของน้องๆรุ่นใหม่ว่าถ้าน้องๆได้รับความรู้เรื่องนี้ไปแล้วน้องๆจะเอาไปสร้างสรรค์หรือสื่อสารกับคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนๆยังไงบ้างก็อยากได้มุมมองนี้ค่ะ
0: เราได้ยินชื่อกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราก็เข้าใจอยู่แค่ว่าเปิดปิดสวิตช์ไฟแล้วก็มีไฟมาแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมคะพี่ติ๊ก
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ในยุคนี้แล้วเขามีความสามารถเนาะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะคะพี่ติ๊กแล้วมีความสามารถในการทำเนื้อหาในการย่อยเนื้อหาแล้วก็การสื่อสารออกไปถ้าเกิดว่าเขาได้รู้ถึงข้อมูลบทบาทภารกิจหน้าที่ที่กฟผ.มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาสามารถนำไปย่อยไปสื่อสารได้อีกมันจึงเกิดเป็นโครง
1: ใช่ค่ะคือคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เขาจะเอามาใช้ในการสื่อสารให้เข้าถึงเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าบางทีอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะเหมือนกับเข้าใจยากหรือต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้าน้องๆเขาสามารถเข้าใจได้อะค่ะเขาก็จางเลยค่ะในทุกมิติค่ะ
0: โอ้ไม่ได้มีแค่ไฟฟ้าโดดมาอย่างเดียวนะคะพอฟังพี่ติ๊กพ
1: ูดถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: ทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันนะ
1: ใช่ค่ะมันต้องอยู่ร่วมกันต้องมีความสมดุลทั้งในเรื่องของไฟฟ้าทั้งเรื่องของความต้องการทั้งเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนต้องอยู่ร่วมกันเหมือนกับว่าที่กฟผ.ก็ดูแลเรื่องของเขื่อนโรงไฟฟ้าด้วยก็ดูแลชุมชนและสังคมในรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: ตรงนี้มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการจะมีพลังงานมีกระแสไฟฟ้าใช้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมชุมชนรอบๆที่อยู่โรงไฟฟ้าของเราก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันที่ทางกฟผ.จะต้องดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เลยเนี่ยค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตของน้องๆเองด
0: ้
1: วยนะคะที่เขาจะต้องมามีส่วนรับรู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมที่จะเดินหน้าในเรื่องของพลังงานเพราะว่าพลังงานเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในบริบทที่ภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะ
0: ค่ะไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงนี่เรื่องของไฟฟ้ายังสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ส่งถึงด้านอื่นๆในการใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเหมือนที่พี่ติ๊กเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งก้าวไกลไปเยอะแยะมากมายทีเดียวทุกวันนี้นะเถียงไม่ได้เลยการซื้อขายออนไลน์กันนะคะแน่นอนก็ต้องใช้พลังงานกระแสไฟฟ้านี่แหละค่ะนะคะเราจะซื้อขายกันไม่ได้ต่อให้มีโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าชาร์จแบตไม่เข้า นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วจะถ่ายออกมาสวยไม่สวยตอนรีวิวตอนไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องใช้ไฟอีกเหมือนกันต้องมีไฟวงนะคะตรงหน้านะนี่ก็ต้องเสียไฟทุกอย่างเลยนะคะ
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างเลยและยิ่งยุคปัจจุบันนะคะจะมีเรื่องของ data center นะคะเข้ามาเรื่องของ AI เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะและปัจจุบันเนี่ยโลกเขาก็มีเรื่องของไฟฟ้าสีเขียวมาอีกมีเรื่องของภาษีซีแบมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญแน่ๆที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องกระทบกับเรื่องนี้ค่ะ
0: โอ้โหที่พูดมาตอนท้ายๆนี่เป็นเรื่องใหม่ๆที่ในฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟ้าอย่างเดียวนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่ติ๊กโอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อครู่นี
1: ้
0: ประชาชนทั่วไป อย่างเราเรานี่ไม่ทราบเลยว่าโอ้มันมีเรื่องราวอื่นๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้และนี่เองจึงเป็นที่มาของการจัดปีที่8แล้วอันนี้สำหรับกิจกรรมโครงการนี้ eGAT Digital ปีที่8ปีนี้ทราบว่ามีหัวข้อมีธีมอยู่เหมือนกันค่ะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้ออะไรคะพี่ติ๊กคะ
1: หัวข้อจะยาวนิดนึงนะคะกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยค่ะคือเราอยากจะเน้นย้ำว่ากฟผ.นี่ไม่ใช่ผลิตแค่ไฟฟ้านะเราผลิตไปถึงเพื่อสร้างความสุขแล้วก็อยากจะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดอะค่ะเพราะว่าเราเป็นองค์กรหลักในการดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงเพียงพอแล้วก็เชื่อถือได้อะค่ะ
0: ค่ะนะอันนี้สำคัญเลยทีเดียวเนาะผลิตมาแล้วเนาะก็ต้องใช้กันอย่างมีความสุขด้วยทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ด้วยนะคะจะทำอย่างไรล่ะตรงนี้นี่แหละจึงเป็นที่มานะของโครงการนี้เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ผลิตเนื้อหาออกไปสื่อสารนะคะซึ่งในการที่จะทำโครงการนี้ภายใต้หัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยในโครงการ eGAT Digital ปีที่8ปีนี้มีความน่าสนใจมีความท้าทายยังไงบ้างคะพี่ติ๊กคะ
1: อย่างนี้ค่ะก็ขออนุญาตว่ามาเชิญชวนน้องๆนะคะน้องๆนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันเลยที่ฟังอยู่ทั่วประเทศนะคะให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ eGAT Digitalพี่ๆของกฟผ.นะคะอยากจะเห็นมุมมองใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ว่าน้องๆเนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้หัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจในแบบของตัวเองยังไงบ้างนะคะก็อยากให้น้องๆอะค่ะตอนนี้มีเวลานะคะรวมทีมกับเพื่อนๆให้พร้อมเลยแล้วก็มาปล่อยพลังปล่อยของกันนะคะความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยกันซึ่งน้องในโครงการอีกแกดดิจิวอลปีที่8นี้ค่ะคุณอ้อม
0: ค่ะทราบว่าโครงการนี้เรารับสมัครเป็นทีมใช่ไหมคะพี่ติ๊กคะนะ
1: ใช่ค่ะเรารับสมัครอยู่นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่ค่ะ
0: นะคะยังทัน
1: ถึงวันที่1ตุลานะคะรีบๆกันหน่อย
0: ค่ะนะคะยังทันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะน้องๆ นะที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะเขารับสมัครกันอยู่ตอนนี้นะถึงวันที่1ตุลาคม2569นะเวลาปิดรับสมัครนี่คือตอน 18:00 น.วันที่1ตุลาคม2569นี้ด้วยนะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับโครงการeGAT Digital ปีที่8นะคะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้ที่ Facebook Page นะคะ Digital นะ Digital เลยนะเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Digital นะคะเข้าไปใน Facebook Page Digital นะคะซึ่งตรงนี้เองรายละเอียดนะคะขออนุญาตพี่ติ๊กนะขออนุญาตรายละเอียดที่ถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะมีรายละเอียดว่าให้สมัครเป็นทีมนะคะตามที่พี่ติ๊กบอกไว้เมื่อครู่เลยนะคะสมัครเป็นทีมค่ะใน1ทีมเนี่ยนะคะน้องๆก็จัดตั้งเป็นทีมมาได้เลยนะทีมละ4คนซึ่งในทีม4คนนี้จะประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษา3คนด้วยกันนะคะน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเป็นทีมเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกได้แค่1ทีมเท่านั้นนะ1คนต่อ1ทีมเท่านั้นแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมได้อีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละทีมเนี่ยประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษา3คนอาจารย์1คนนะคะสมัครเข้ามารวมเป็น4คนพิเศษสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า1ทีมนะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า1ทีมเนาะอันนี้ก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีลูกๆเนาะเป็นลูกรักหลายคน
1: ลูกเยอะลูกเยอะ
0: มีลูกหลายคนนะ แบ่งเป็นทีมนะจะได้เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆทีมได้ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดนะคะเนาะพี่ติ๊กอันนี้ดูแล้วไม่ได้จำกัดคณะอะไรเลยนะ
1: ใ

0: ไม่จำกัดเลยค่ะเปิดแบบโล่งๆเลยค่ะ อยากได้น้องๆรุ่นใหม่จริงๆค่ะ
1: เออมาได้กันมากันได้ทุกคณะ
0: ค่ะ
1: นะคะเงินรางวัลเนี่ยนะโอ้ปีนี้
0: นะ
1: หนึ่งสูงถึง 165,000 เลยนะปีนี้ค่ะนะคะชนะเลิศนี่รับกันไปเลยทั้งทีม 35,000 บาทนะคะนะ
0: รับไปจุกๆค่ะ
1: จุกเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้ทำประกวดนั่นก็คือคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งขนาด9:16นะคะความยาวไม่เกิน2นาทีนะจำนวน1คลิปด้วยนะคะเพื่อจะสร้างเอกลักษณ์ให้ทีมเนี่ยเป็นที่รู้จักนะในคลิปเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ2อย่างนะที่จะต้องมีนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับทีมนะแนะนำทีมนะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ภาษาถิ่นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ไทยตามสถานที่ตั้งของสถาบันของทีมน้องๆ นั่นแหละอย่างสมมติจุฬา
0: เผื่อเลยว่าน้องๆอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นมีเอกลักษณ์อะไรเอามาใส่ได้เลยค่ะ
1: นะคะพิติคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่เรามีสาขาต่างจังหวัดด้วยไงอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ใช้ที่พื้นที่ที่เราอยู่ในจังหวัดนั้นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นจุฬาอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพมีอะไรโดดเด่นหยิบกันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามุมมองของน้องแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละทีมนะคะ
1: นะถ้าเกิดเป็นน้องๆคณะคณะวิศวะก็อาจจะมีมุมมองนึงถ้าอาจจะถ้าเป็นน้องๆคณะนิเทศ
0: ก็อีกแบบ
1: ก็จะอีกแบบนึงน้องคณะนิเทศเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญครีเอทีฟนะเรื่องของการนำเสนอถ้าน้องวิศวะก็จะมีความถนัดคุ้นชินกับในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับกฟผ.แน่นอนแหละเป็นภาษา
0: วิศวะนี่แหละค่ะต้องมาถึงกันแล้วค่ะมาขิงกันค่ะ
1: ต้องเอามาขิงกันด้วยนะแต่ใดๆก็ตามนอกจากจะต้องทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งขนาด9:16ไม่เกิน2นาทีแล้วเนี่ยนะคะข้อมูลมีตามที่บอกใช้ภาษาถิ่นวัฒนธรรมนั้นๆด้วยนะคะอุ๊ยที่น่าสนใจอีกอย่างการค่ะผู้ทรงคุณวุฒิ
0: เป็นไงคะเป็นไงคะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะ อันนี้ยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้สมัครแต่พี่ติ๊กขิงมาแล้ว นะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งพระนครเหนือเขาก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วด้วยนะท่านที่สองนี่น่าจะใกล้ตัวน้องๆได้แล้วนะ
0: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ต้องส่งกันเข้าไปเยอะๆแล้วค่ะท่านรองของเรานี่เข้าไปเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะนะคะท่านที่3ค่ะดร.แทนไทยประเสริฐกุลค่ะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นักเขียนนักแปลและอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโอ้ก็เรียกได้ว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะเนี่ยนะในบทบาทต่างๆกันนะคะแล้วก็ท่านที่4ค่ะคุณอนุชิตคำน้อยค่ะเป็นเจ้าของเพจ Facebook ชื่อดังค่ะคิ้วต่ำนะคะคิ้วต่ำน้องๆอาจจะรู้จักกันนะคะ
0: เป็นที่รู้จักกันพอสมควรเลยค่ะ
1: ค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณนวพลเชื่อมวราศาสตร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยเจ้าของช่องเซสายนะคะน้องๆสายวิทย์อันนี้น่าจะรู้จักกันดีละมั้งนะนะคะก็น่าสนใจค่ะนะคะเอารีบกดสมัครกันไปนะเข้าไปดูในแฟนเพจ Digiwall นะคะสมัครตั้งแต่วันนี้เนาะถึง1ตุลาคม2569นี้หมดเวลาสมัคร6โมงเย็นนะ6โมงเย็นของวันที่1ทุกทางออนไลน์เนาะให้น้องๆเนี่ยได้มารับฟังกติกาแล้วรายละเอียดต่างๆกันก่อนด้วยนะ
0: ใช่ๆอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดน้องๆขอบอกค่ะอย่าพลาด
1: พี่ติ๊กใช้สับเอาใจน้องๆว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับน้องๆขอบอกนะ

0: นะคะรวมทีมกันมาให้ได้นะไม่จำกัดช่วงชั้นปีไม่จำกัดคณะนะคะ
1: ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทุกสถาบันทั่วประเทศที่ฟังอยู่นะคะว่าอีแกดดิจิวอลปีที่8ทุกคนเลยนะคะเราอยากให้น้องมารู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็รวมตัวกันทำงานเป็นทีมนะคะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นช่วยแนะนำพิเศษสุดๆค่ะ
0: ค่ะสมัครกันเยอะๆนะในโครงการอีแกดดิจิวอลปีที่8นี้นะคะได้ประสบการณ์จากการส่งคลิปเข้าประกวดแล้วจากข้อมูลที่กฟผ.ให้แล้วยังจะได้ประสบการณ์ความรู้ดีๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ครบถ้วนมากเลยค่ะพี่ติ๊กขอบคุณมากๆค่ะนะคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากการกิจกรรมดีๆที่ชวนน้องๆทำด้วยนะคะสำหรับกิจกรรม eGAT Digital eGAT Digital ปีที่8ค่ะขอบคุณพี่ติ๊กสิริลักษณ์ศรีมนทนค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การกฟผ.ด้วยค่ะแล้วก็
1: ขอบคุณพี่อ้อมด้วยค่ะ
0: เช่นกันค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วค่ะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
3: คุณไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงไทยทุกคนสมพงษ์พ
4: ันต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
5: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
6: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากสิบมหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
7: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่า

ณสินชุติินตรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลาอยู่กรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนมหาวิทยาลัยมิจูเลสเพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมพลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัส

0: แสงจากภายนอกนะครับโดยเฉพาะแสงอาทิตย
1: ์ครับ
0: อาจจะแสงจากหลอดไฟต่างแต่ว่าถ้าเป็นพวกของธรรมชาติเนี่ยเป็นแสงอาทิตย์เป็นหลักนะครับนะตกกระทบสิ่งนั้นแล้วมันกระเจิงออกมาสแกตเจอร์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเนี่ยครับอะตอมสิ่งนั้นเนี่ยแล้วมันเรียกว่าออกมาจากสิ่งนั้นนะครับถ้ามันออกมาอย่างเรียกว่าเป็นระเบียบมากๆเนี่ยนะครับละเอียดอยู่นี้ครับยินคือในหนังสือส่วนใหญ่ว่าในเว็บส่วนใหญ่เนี่ยผมต้องพูดว่าในเว็บด้วยปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะฮะไม่พูดเรื่องนี้เลยผมด้วยความชอบเมฆเป็นของแข็งเนาะกับหยดน้ำที่เป็นกลมๆเนี่ยรูปร่างมันต่างกันแล้วขนาดก็ต่างกันด้วยดังนั้นพฤติกรรมในการที่มันกระเจิงแสงเนี่ยมันต้องมีบางส่วนที่คล้ายบางส่วนที่ต่างกันนะครับดังนั้นต้องแยกก่อนนะครับว่านั่นเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือพวกเมฆก้อนคิมูรัสพวกนี้หยดน้ำนะครับมาดูกันชัดๆดีกว่านะยินเนาะเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้แว่นนะมันอยู่ในช่วงประมาณสักอย่างต่ำเนี่ยประมาณ50ไมครอนนะครับไมครอนนี่1ในล้านของเมตร
1: คร
0: ับนะเดี๋ยวขยายความอีกทีนะครับแล้วก็ใหญ่หน่อยเนี่ยครับอาจจะประมาณสัก400หรือ500ไมครอนนะครับนะเส้นผมคนเรานี่นะครับความหนาประมาณ100ไมครอน
1: ครับ
0: คิดง่ายก็ได้นะครับ 0.1 มม.นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นแสงทีนี้คลื่นแสงที่ตามองเห็นนี่นะครับแสงสีแดงเนี่ย700นาโนเมตรเนี่ยนะครับประมาณ 0.7
1: ครับ
0: นะครับไมครอนนะ 0.7 ไมครอนนะแล้วก็แสงสีม่วงเนี่ยนะครับเรียกว่าประมาณสัก400นาโนเมตรเนี่ย 0.4 ไมครอน
1: คือ
0: เล็กกว่าขึ้นแสงนี่เล็กกว่าตรงนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแปลว่าอย่างนี้เวลาแสงสีขาวนี่นะครับไปตกกระทบกับพวกกลุ่มน้ำแข็งในเมฆซีรัสเนี่ยนะครับนะเขาเห็นว่าโอ้โหกลุ่มน้ำแข็งเกิดก้อนที่ใหญ่กว่าเวฟเลนท์หรือความยาวคลื่นทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่กระเจิงมันใหญ่มันเลยใช้เลขาคณิตได้นะครับนะแบบนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเวลาแสงสีขาวดวงที่ตกกระทบเมฆซีรัสเราต้องไปดูถึงระดับเป็นผลึกเล็กๆพวกนี้แต่เล็กของเราเนี่ยมันใหญ่สำหรับเวฟเลนท
1: ์
0: ความยาวคลื่นของไอ้ตัวคลื่นพวกนี้ใช่ไหมมันก็สะท้อนบ้างหักเหบ้างนะครับเรียกว่านี้อยู่ฟุ้งอยู่ในทั่วแล้วก็ออกมาเยอะเลยนะคิดถึงคล้ายๆมันเป็นกระจกสะท้อน
1: กระจกเล็กๆเนี่ย
0: แต่ในสุดเนี่ยนะครับเข้าไปร้อยนี่ก็ออกมาโอ้โหเยอะเลย 80-90% นะครับนะซีรัสสีขาวเลย
1: คร
0: ับอันนี้เป็นแบบนี้
2: ครับมันก็จะเห็นว่ามันแบบโอ้โหยิ่งเจอหลาย
0: เยอะมาก
2: มันก็ยิ่งแบบ
0: กระเจิงไปใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้นะครับจุดสำคัญคือเอ๊ะมาบอกเอ๊ะมันมีการดูดกลืนบ้างไหมพบว่าอย่างนี้ครับยินในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นนี่นะครับนะน้ำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือน้ำนี่ครับจะดูดกลืนแสงน้อยมากน้อยมากมันจะดูดกลืนช่วง IR คืออินฟราเรดนะครับกับช่วง UV ที่มากหน่อยดังนั้นเนี่ยการดูดกลืนเนี่ยไม่เยอะมีบ้างแต่ไม่เยอะดังนั้นเนี่ยหลักๆคือถ้าเกิดคิดแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยสะท้อนหักเหนะครับเลี้ยวเบนนะครับหรือถ้าคิดแบบว่ากว้างๆที่ทำกว้างคือมันกระเจิง scattering ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แค่เรื่องของสะท้อนหักเหก็พอ
1: ครับ
0: นะนั่นคือทำไมซีรัสสีขาวตอบแล้วอย่างที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ชัดเจนหนังสือส่วนใหญ่ไม่เคยแยกกันนะคร
1: ับ
0: ต้องไม่หัวคิดเองแล้วก็ทน AI แล้วก็ถามจนกระทั่งแบบว่าเถียงกันมันจนบางทีมันแพ้อยู่มันก็ชนะนะหรือทั้งเข้าใจแล้วว่าเป็นแบบนี
1: ้
0: ทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเมฆคิมูรัสนะครับหรือไอ้อะไรก็ตามที่ประกอบด้วยหยดน้ำเอาละทีนี้ถ้าเป็นหยดล่ะ
1: มันจะเป็น
0: หยดไม่กลมๆเนาะหรืออาจจะเบี้ยวๆนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเอางี้ก่อนเลยนะครับคิดถึงหยดน้ำฝนก่อนหยดน้ำฝนต้องใหญ่เนาะนะครับถึงตกมาได้นะครับนะหยดน้ำฝนนี่ใหญ่ประมาณสักพันไมครอนหรือกว่าก็มีนะครับประมาณสัก1มิลลิเมตรอ
1: ่
0: ะนะครับหรือกว่านะครับนะกว่าแต่ถ้าเป็นหยดน้ำในเมฆเนี่ยนะครับโอ้โหยินครับมันอยู่ในช่วงประมาณสัก10ไมครอน
1: เล็กมาก
0: กระจิ๋วเลยครับ10ไมครอนนะครับหรือว่าประมาณ50ไมครอนอันนี้ผมเอาการกระจายให้ดูเป็นการเป็นกราฟที่เขาทำงานวิจัยกันมาครับ
1: โอ้
0: ในช่วงประมาณสัก10กว่าไมครอนเนี่ยเยอะเลยนะครับมากกว่าก็มีน้อยกว่าก็มีแต่อยู่ในประมาณนี้แหละนะครับหยดน้ำเอาหยดน้ำในเมฆที่ใหญ่หน่อยก็มีแต่ว่าไม่มากนัก
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับต่อให้เป็น10ไมครอนเนี่ยก็ยังใหญ่กว่าเวฟเลนท์เมื่อกี้ 0.4 0.7 อยู่ดีแปลว่าอะไรถ้าคุณเป็นแสงคุณเป็นคลื่นคุณขึ้นลงมาเอาละเมื่อกี้เราไปเจอผืนน้ำแข็งแล้วใหญ่เริ่มเลยเนาะโอ้โหลานเลยคราวนี้มาเจอหยดน้ำในเมฆบ้างโอเคแม้ว่าคุณจะเล็กกว่าผืนน้ำแข็งแต่คุณก็ยังใหญ่กว่าเราอยู่ดีนะครับในแง่นี้นะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับนะสามารถจะคิดแบบไอ้จิวเมตรีได้แต่มันยากเพราะว่าข่าวที่เป็นทรงกลมไง
1: ครับ
0: มันคิดแบบเหลี่ยมไม่ได
1: ้
0: ยากเลยมันมีวิธีการง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับยิน
1: คือ
0: มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อมีเนี่ยกุสตาฟมีนะครับนะเดี๋ยวให้ดูภาพที่หนึ่งนะครับกุสตาฟมีเป็นคนเยอรมันนะคร
1: ับ
0: เขาคิดการกระเจิงของมีขึ้นมาการเจิงมีทำไงนะครับทำอย่างนี้ครับคิดถึงทรงกลมนะครับรัศมี A นะครับนะทรงกลมแล้วก็มีเครื่องไฟฟ้านะครับมีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแบบแม็กซ์เวลล์เข้ามา

0: ครับเนี่ยแล้วดูว่าขึ้นไฟฟ้าเนี่ยมันจะเฉไปทางไหนบ้างกระเจิงมันไหนบ้างนะครับทุกขนาดใช้ได้หมดเลยไม่ว่าหยดจะเล็กแค่ไหน
1: ครับ
0: หรือจะใหญ่แค่ไหนใช้หมดเลยมี stacking ใช้หมดแล้วโอ้โหสมการซับซ้อนมากด้วยความที่เรียกว่าขนาดเลยก็ได้ไงสมการนี้หูยุบยับ
1: เลยหมดเลย
0: ครับเพียงแต่ว่าถ้าสมการมันจะลิงลดรูปลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าขนาดหยดน้ำเล็กๆมากๆหรือใหญ่มากเนี่ยมันจะลดรูปลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: พบว่าอย่างนี้ครับยินขนาดหยดน้ำในเมฆซึ่งประมาณอยู่ในช่วง10ไมครอน20ไมครอนหรือประมาณนี้ครับออเดอร์ประมาณนี้นะครับนะก็ยังใหญ่กว่า 0.7 ถึง 0.4-0.7 ไมครอนนะครับของเวฟเลนส์อยู่ดีนะครับก็โอเคเป็นรูปทรงกลมใช้มีสแตคเจอริ่งเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคร
1: ับ
0: สิ่งที่พบคืออย่างนี้ครับยิน
1: เป็นยังไงครับอาจารย
0: ์ลองดูภาพกลางนะครับเรามีหยดน้ำอยู
1: ่ครับ
0: เรามีแสงที่ตามองเห็นเข้ามานะครับมันกระเจิงรอบทิศแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเยอะนิดหนึ่งนะคร
1: ับ
0: โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแสงสีแดงสีม่วงสีส้มสีเขียวสีเหลือง
1: ก็ออกไปได้หมดเลย
0: ไปแบบว่าไปคล้ายกันหมดเลยแล้วนี่ถ้าเกิดว่าขนาดของหยดน้ำใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับนะก็จะพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นนิดนึงทีนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราบีบไอ้ตัวหยดน้ำให้เล็กลงมากๆเลยนะครับจนโอ้ประมาณขนาดเท่าโมเลกุลเลยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเลยครับยินคราวนี้นะครับตัวมีสแกตเตอริ่งก็ยังใช้ได้เพราะมันใช้ได้ทุกขนาดใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันจะไปเข้าข่ายของการกระเจิงแบบนึงคือการกระเจิงเรลลี่ครับซึ่งเรลลี่เนี่ยเขาใช้ในกรณีที่ว่าของเล็กๆมากๆขนาดโมเลกุลเนี่ยนะครับไปกระเจิงพวกคลื่นไฟฟ้านะครับนะและคราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นด้วยพวกที่เป็นแสงสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยความยาวคลื่นสั้นเนี่ยกระเจิงได้ดีกว่านะครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเห็นท้องฟ้ากลางวันสีฟ้านะครับนะนี่กลับมาที่เมฆที่ประกอบด้วยหยดน้ำนะครับยินคราวนี้เป็นหยดน้ำใช่ไหมเข้าไปปั๊บก็เกิดการกระเจิงแบบมีกระเจิงไปกระเจิงไปนะครับนะออกมาสีขาวสุดใหญ่นะครับก
1: ็
0: ต้องเรียกว่าอย่างนี้การกระเจิงนะครับต้องดูแบบในเมฆเนี่ยนะครับต้องดูว่าเป็นเมฆที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแบบไหนเป็นผลึกน้ำแข็งหรือเป็นหยดน้ำหรือปนกันถ้าปนกันก็ต้องเอาสองทฤษฎีมารวมกัน
1: ก็ต้องมารวมกันเลย
0: เราจะทรงกลมนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมฆซีรัสปั๊บเนี่ยคุณจะมีสเกจเจอริ่งไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ทรงกลมเป็นเหลี่ยม
1: ค
0: ุณต้องใช้เป็นแบบเรขาคณิตตอนนี้ต้องแยกให้ละเอียดเลยผมถึงแยกออกมาแต่ผลสรุปตอนจบเนี่ยสำหรับเมฆสีขาวที่เหมือนกันคือมันกระเจิงของมันส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับก็ต้องดูลักษณะของเมฆด้วยว่ามันเป็นแบบไหน
0: ใช่ใช่อันนี้ลงละเอียดเลยทีนี้แถมให้นิดนึงนะครับก่อนหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบนี้นะครับมีรู้ยืนเคยสังเกตแบบนี้เราจะพูดเรื่องนี้ละเอียดไปนิดนึง
1: ครับ
0: ถ้าดวงอาทิตย์ไปอยู่หลังเมฆนะครับตัวเมฆจะสีดำๆนะเทาๆดำๆนะครับจริงๆเมฆดำนะมันเทาๆมากกว่านะครับนะแต่ขอบมันเนี่ยนะครับบ่อยครั้งจะเป็นแสงเรืองๆบางทีสีขาวบางทีสีทองๆถ้าสีทองก็ตอนเช้าๆเย็นๆนะครับนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับฝรั่งจะเรียกเหมือนกันเรียก silver lining silver คือเงินนะครับนะ silver lining คือมันมาล้อมขอบเนี่ยฮะเป็นแสงขอบเงินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมฆก้อนซึ่งเป็นหยดน้ำเนอะเขาเลยเรียกว่าอย่างนี้มันเกิดจากการที่การกระเจิงแบบมีที่มันพุ่งไปข้างหน้า forward มี scattering นะครับดังนั้นเวลาเห็นข้างหน้าเห็นขอบเมฆเป็นสีก็เห็นว่าทำไมท้องฟ้ากลางวันนะครับเป็นสีฟ้าเนาะส
1: ี
0: ฟ้าเพราะว่าไอ้ lady scattering เนี่ยนะครับมันกระเจิงกับพวกแสงสีม่วงสีฟ้าเข้ามาหาตาเราเยอะกว
1: ่
0: าแล้วก็ตาเราจะไวกว่าแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงส่วนเวลาเรามองแฉกๆที่ดวงที่จะมองโดยตรงนะครับแต่ว่าเราเห็นว่ารอบๆดวงที่จะดูสว่างสว่างหน่อยเนาะนั่นมันมีสเกตเตอร์ลิงทำให้เกิดสีขาวขึ้นมา
1: ครับทีนี้จากสีขาวแล้วครับช่วงนี้ฤดูฝนด้วยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยฟ้าฝนทำไมมันเป็นสีเทาหมดๆอย่างไรล่ะครับอาจารย์
0: ผมเคยไปตอบในรายการนึงนะครับแต่ว่าทำเมฆฝนสีดำนะครับพอดีรายการเนี่ยจะมีเรียกว่างี้มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็คำถามนี่มันเป็นหนึ่งในเป็นหลายสิบคำถามที่อยู่ในนั้นนะครับสิบกว่าคำถามจริงๆอาจจะเกือบถึง20-30คำถามนะครับเลยตอบได้เรียกว่าถูกตัดทอนไปบ้างนะครับนะเลยไม่ครบเอานี่ให้ครบเอาไว้ครบแบบนี้เลยทำไมเมฆฝนสีถึงสีเทาบางทีสีดำๆเลยเนาะบางทีสีเขียวก็มีนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเป็นไงนะครับ
1: ครับ
0: มาดูก่อนนะครับทีนี้ลองดูภาพนี้ก่อนนะครับเวลาเราเห็นเมฆที่มีดวงที่อยู่หลังเมฆนี่นะแน่นอนว่าฝั่งที่นะครับของเมฆที่ตรงกับดวงอาทิตย์เลยเนี่ยต้องสีขาวแน่ๆอยู่แล้วเพราะแสงตรงกันโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ฝั่งที่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามเนี่ยเมฆไปบังดวงอาทิตย์อยู
1: ่
0: นะครับมันก็เป็นเงาดำๆเทาๆนะครับมันมีสีเมฆแท้ๆแต่ว่าแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเมฆเนี่ยมันกระเจิงอยู่ภายในแล้วมันก็ออกไปที่อื่นออกไปทางฝั่งเดิมออกไปข้างๆนะครับแล้วก็เหลือทางฝั่งที่เรามองเนี่ยน้อยมากเป็นสีเทานะครับมุมที่เรามองอยู่เกี่ยวข้องมุมที่เรามองอยู่เกี่ยวข้องยังไงลองดูเมฆในท้องฟ้าอย่างนี้นะครับเมฆก้อนเนี่ยครับสังเกตว่าเวลากลางวันเนี่ยข้างบนสีขาวแต่ท้องมัน

0: นะครับตรงข้างล่างสีเทา
1: ๆ
0: นะครับสีเทา
1: ๆมึงยินสังเกตอยู่ตอนที่นั่งบนเครื่องบินครับอาจารย์เวลาดูเมฆและแสงมันตกกระทบมามันจะแสบตาเหมือนกันนะ
0: ใช่ยากมากเยอะนะครับเวลาตัวแสงนะครับขึ้นมานะครับจะมีคำหนึ่งเขาเรียกอัลบิโดจะขยายความกินมีอย่างสังเกตใช่ไหมเครื่องบินใช่ไหมแสงก็จ้ามากเลยเพราะมันนี่มันกระเจิงกับมาเยอะมากเลยครับคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับเวลากลางวันเนี่ยนะครับถ้าดูเมฆก้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องคิวมูลัสนะครับข้างบนจะขาวๆแล้วดูท้องมันสิท้องจะดำๆถ้าเราไปอยู่ใต้ท้องมันจะยิ่งดูทำเทาดำๆใหญ่เลย
1: ครับ
0: จริงออกสีเทาๆนะครับนะทีนี้มันจะมีคำนี้ครับยินoptical depth นะครับ ความลึกเชิงทัศนศาสตร์ optical คือการมองเห็นด้วยทัศนศาสตร์หรือ optical thickness นะครับมองแบบรวมเลยจะเป็นไงทีนี้เขาใช้ในกรณีที่วัตถุนี่นะครับไม่ว่าจะเมฆนะครับหรือว่าชั้นพวกละอองลอยนะครับหรือในอวกาศหรือต่างๆนี่นะครับนะที่ฝุ่นของในอวกาศนี่นะครับครับดูซิว่ามันยอมให้แสงเนี่ยหลงเหลือมาเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันเรื่องนี้ยอมให้แสงหลงเหลือมาน้อยมากนะครับก็แสดงว่ามันมีความหนามากนะครับมันเหมือนมันดูดไปมากเนี่ยจริงมันไม่ดูดเกินมันกระเจิงไปมากกว่าวิธีง่ายๆคืออย่างนี้ครับเราเปรียบเทียบเมฆสักสี่รูปแบบนะครับก็จะเมฆซีรัสซึ่งดูบางๆเนาะนะครับพวกนี้จะมีเรียกว่างี้ความหนาเชิงทัศนศาสตร์เนี่ยประมาณสัก 0.1 ถึง 3ครับคือสามารถที่จะเห็นท้องฟ้าข้างหลังได้ด้วยบางทีแสงจ้าเลยนะดูที่อยู่มันจ้าเลยก็เทียบกับพวกเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่ถ้าดูด้านฐานมันจะดำทะมึนเลยนะพวกนี้ความหนาเชิงทัศนศาสตร์ optical thickness นะครับ100ถึง500หรือกลืนเท่าไหร่อย่าลืมว่าอย่างนี้นะครับน้ำในเมฆเนี่ยนะครับดูดกลืนแสงน้อยนะไอ้ที่อธิบายว่าดูดกลืนเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะมากได้เหมือนกันแต่ไม่เยอะมากทีนี้ลองคิดแบบนี้ก่อนนะครับเมฆก้อนใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: แสงตกกระทบด้านบนปั๊บเข้าไปเป็นกระเจิงอยู่ในนะกระเจิงหรือว่าถ้าจะคิดเป็นพวกเหลี่ยมสะท้อนก็ได้นะแต่ว่าคิดเป็นกระเจิงเนี่ยมันคลุมกว่าในการกระเจิงนะครับแล้วก็บางส่วนก็ปล่อยทะลุลงมาด้านล่างทีนี้ถ้ามันกระเจิงออกไปแล้วกลับไปสู่อวกาศนะครับที่ยินมองจากเครื่องบินเมื่อกี้ใช่ไหมมองมันก็ดูขาวมากเลยออกไปด้านข้างก็มีนะครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยเป็นประเด็นสำหรับนักวิจัยด้วยว่าเวลาเขาทำแบบจำลองเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับเขาตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาคิดโมเดลที่ว่าแสงมันเข้าคือออกแค่นี
1: ้
0: แต่ว่าด้านข้างก็มีไม่ได้คิดเพราะไม่ได้คิดปั๊บเนี่ยมันทำให้ส่วนที่หายไปซึ่งเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยตรงนี้เนี่ยนะครับนำไปสู่คอนเซ็ปต์หนึ่งเรียกว่าอัลบิโดเวลาอัลบิโดคือเรามองจากด้านบนมาไม่ว่าจะยีนนั่งเครื่องบินหรือว่าพวกดาวเทียมที่เขาตรวจจับเมฆเนี่ยถ้าเห็นเมฆมันสว่างมากๆเนี่ยบอกอัลบิโดเป็นสูงมันสเกลตั้งแต่0ถึง1 1คือ 100% 0คือ 0% นะครับคืออัลบิโดและอัลบิโดนี่ไม่ธรรมดาด้วยไม่ใช่เฉพาะกับเมฆนะครับอัลบิโดเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ในเรื่องโลกร้อนเลยคือน้ำทะเลเนี่ยนะครับนะเวลาแสงตกไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะดูดกลืนแสงไปเยอะเลย 80-95% สะท้อนมา 5-20% นะครับแต่ว่าพวกหิมะโอ้โหเป็นไงขาวมีสะท้อน 75-95% เมฆนี่น่าสนใจเมฆนี่แล้วแต่ว่าเป็นเมฆสกุลไหน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเมฆพวกสตราโตคิมูลัสอะไรพวกนี้ที่อยู่ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะครับนะพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่านี้สะท้อนได้เยอะเลยนะครับสะท้อนเยอะช่วยให้โลกเย็นลงได
1: ้
0: ส่วนเมฆพวกซีรัสพวกนี้นี่นะครับสะท้อนน้อยแล้วปล่อยมาเยอะแถมยังว่าตั้งดักกันในพวก IR อินฟราเรดอีกโลกอุ่นขึ้นนี่นะครับเมฆเนี่ยทำให้โลกเย็นลงได้โลกอุ่นขึ้นได้แล้วเป็นตัวแปรที่ยากที่สุดเพราะว่าซับซ้อน
1: มันควบคุมยากด้วย
0: ใช่ใช่ควบคุมยากด้วยใช่ใช่อันนี้คร่าวๆนะครับใครไปค้นคำนี้นะ Earth Radiation Balance หรือว่า budget เหมือนที่คำ budget เหมือนงบดุลนโยบายนะครับนะก็คือเขาบอกว่ามีดวงอาทิตย์ให้
1: ครับ
0: นะเป็นแหล่งให้เงินทุนมาเนาะเป็นพลังงานเนาะเข้ามาปั๊บ
1: ครับ
0: ก็ต้องมาผ่านเมฆไม่สะท้อนไปบางส่วนตกมาที่พื้นขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยเข้าออกเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่โลกอุ่นขึ้นเท่าไหร่เป็นต้น
1: ครับมันดูมีเรื่องแฝงเยอะมากเลยอาจารย
0: ์แล้วมาถึงเรื่องนี้ละคราวนี้อย่างนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าพวกซีรัสเนี่ยทำให้โลกอุ่นขึ้นเนาะแล้วก็สำคัญด้วยเพราะว่าอย่างนี้คอนเทรลที่เป็นเมฆที่มาจากเครื่องบินเนี่ยนะครับการเป็นซีรัสได้พวกนี้เนี่ยพอมันทำให้โลกอุ่นขึ้นเนี่ยแล้วพอนักภูมิอากาศวิทยาเนี่ยวิสาขลุกปั๊บเนี่ยเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไหมคิดนะเขาคิดบอกว่าทำให้มันบางลงดีไห
1: ม
0: บางลงไปว่าแบบว่าสายตัวเร็วขึ้นวิธีการคือเขาก็โปรยสารบางอย่างลงไปนะครับทำให้มันเกิดเรียกว่าโตเร็วเนี่ยเอ้ยบางคนบอกอ้าวโตเร็วก็หนาขึ้นสิไม่ใช่งั้นพวกเมฆซีรัสเนี่ยพอมันโตเร็วปั๊บน้ำก้อนแข็งน้ำแข็งมันใหญ่ปั๊บมันตกลงมาสลายตัวเร็วขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าวิธีนี้เนี่ยนะครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมากนะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยนิยมเลยไม่ใช้แต่เป็นความคิดเฉยเรียกว่าซีรัสคลาวตินนิ่งใครสนใจค้นคำนี้นะครับซีรัสนะครับเมฆซีรัสคลาวคือเมฆตินก็คือทำให้บางนะครับตินนิ่งทำให้บางนะครับซีรัสคลาวตินนิ่ง
1: ฉาบเมฆได้ไหมครับฉาบ
0: ไม่ใช่นะครับ

0: นี้มาถึงเรื่องนี้สำคัญเลย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี้แต่คนไม่พูดถึงเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับทูมีคืออย่างนี้อาจารย์ชอนทูมีนะครับท่านนี้นะครับนะนักอุตุนะครับนักฟิสิกส์ชาวไอริชนะครับได้ไปพบว่าอย่างนี้เวลาทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานก็ปล่อยพวกฝุ่นควันขึ้นมาเนาะถ้าว่าเราขับรถดีครับมันก็มีไอเสียออกมา
1: ฝุ่นไอครับ
0: พวกนี้ไปก่อตัวเป็นนี่เป็นแกนกันตัวของเมฆนะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเอางี้เราคิดถึงสองบริเวณบริเวณหนึ่งสะอาดมากเราคิดถึงทะเลสวยก็ได้มาลดีฟนะครับหรือว่าเกาะอะไรก็ตามที่อยู่ในอ่าวไทยที่ห่างจากบ้านเรือนเยอะเนี่ยบ้านอุตสาหกรรมเยอะนี่นะครับนะฟ้าจะใสสวยนะ
1: คร
0: ับอากาศสะอาดอย่างนี้นะอีกบริเวณหนึ่งแถวจังหวัดที่มีโรงงานเยอะหน่อยควันเยอะเลยนะครับนะคิดถึงจังหวัดอะไรก็ได้นะครับจะเป็นควันเยอะปั๊บเนี่ยสองบริเวณนี้นะครับไม่ก่อตัวต่างกันนะครับยินเพราะว่าบริเวณที่มีพวกขมเหลาเยอะเนี่ยนะครับมันมีอนุภาคเล็กเยอะมากมันเป็นแกนกันตัวของเมฆเยอะมากทีนี
1: ้
0: ถ้าปริมาณไอ้น้ำเท่ากันเนี่ยแน่นอนว่าเมฆก็ก่อตัวขึ้นมาแต่ว่าสมมติว่าถ้าเมฆก้อนเท่าๆกันนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่ามันมีตัวแกนกันตัวเยอะนี่นะครับไอ้น้ำก็ไปเกาะที่แกนกันตัวเยอะเลยมันเกิดจำนวนหยดน้ำเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าขนาดหยดน้ำมันเล็กกว่านะครับยิบเลยนะครับนะยิบกว่านะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าทูมีพบว่าอย่างนี้ถ้าปริมาณน้ำในเมฆ2ก้อนเนี่ยครับสมมติเทียบเท่ากันปริมาณน้ำเท่ากันเมฆก้อนเท่ากันนี่นะครับเมฆที่ก่อตัวจากบริเวณที่มีพวกละอองลอยพวกเยอะๆนี่นะครับหยดน้ำจะเล็กกว่าแล้วเนี่ยหยดน้ำเล็กเนี่ยก็มีจำนวนมากๆมหาศาลเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเจิงแสงได้ดีกว่าเมฆจะดูขาวกว่
1: าครับ
0: เรียกว่าทูมีเอฟเฟกต์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนี่ว่าทำไมเวลาถ้าเกิดว่าเกิดมีเมฆใกล้ๆกัน2ก้อนนะครับถ้าเกิดมุมแสงเท่ากันจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุมนั้นไม่เกิดการบังแสงแต่เท่ากันจริงเนี่ยอันดูขาวๆดูเทาๆนะครับเราบอกด้วยว่าอันขาวนี่นะครับจดน้ำเล็กกว่าจากทูมีเอฟเฟกต์ทีนี้เรื่องนี้ฟังถ้าเป็นวิชาการจริงเนาะแต่ว่าอย่างนี้ยินเพิ่งเป็นข่าวนี่เลยครับ15มิถุนายน2569
1: โดยเกลือ
0: เพิ่งเป็นข่าวเมื่อครึ่งเดือนก่อนนี่เอง
1: ครับ
0: โรยเกลือให้เมฆสว่างทีนี้ผมลองไปตามอ่านในข่าวนะครับเขาก็แปลมาดีนะแปลถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาคงจะตัดทอนหรือบางทีต้นทางเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อธิบาย to me effect เอาไว
1: ้
0: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรยเกลือให้เมฆสว่างเนี่ยคือใช้ to me effect เนี่ยนะครับนะคืออย่างนี
1: ้
0: เมฆที่อยู่ชั้นต่ำ stratocumulus นี่นะครับมันสะท้อนแสงดีดังนั้นถ้ามีพวกนี้เยอะเนี่ยนะครับมันช่วยลดโลกร้อนได
1: ้
0: ก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโรยเกลือแถวๆใต้เมฆพวกนี้เราให้กระแสอากาศที่เราอัพดราฟเนี่ยพาเอาเกลือนี้ขึ้นไปแล้วเกิดเป็นสตราโตคิมัสเยอะๆเหนือน้ำทะเลเหนือน้ำสมุทรเนี่ยก็โลกจะเย็นลงไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิธีการนึงครับยินครับที่ใช้กันนะครับนะ
1: ก็เลยเป็นแนวทาง
0: แล้วก็ไม่พูดเล่นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกนี้ marine cloud brightening ชื่อจริงเลยนะครับ
1: brightening เลยนะ
0: เป็น research จริงๆนะครับน
1: ี่
0: คุณโนอาเลย
1: โอ
0: ้จริงจังกันมากนะครับยินคือวิศวกรรมเมฆนี่จริงจังกันมาก
1: มันไปทาครีมให้เมฆให้มันขาวขึ้น
0: ใช่ลองค้นคำนี้ดูนะครับน่าสนใจมากเลยมารีนที่แปลว่าเกี่ยวทะเลนี่นะครับนะคลาวที่ว่าเมฆนะคลาวนะครับแล้วไบรท์เทนนิ่งมารีนคลาว MCB นะครับนะเป็นงานวิจัยนะครับที่กำลังศึกษากันอยู่แล้วก็เลยกลายมาเป็นข่าวในเมืองไทยโดยเกลือให้เมฆสว่างคือกลายเป็นข่าวที่ฟังแล้วแบบดูแล้วมีสีสัน
1: ครับ
0: อันนี้ถอยกลับไปนิดนึงครับตอนทูมีเจอเนี่ยครับเขาก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เวลาพวกเรือเดินสมุทรนี่นะครับเขาปล่อยควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาเนี่ยครับมันเกิดเป็นซัลเฟตเนาะแล้วพวกนี้กลายเป็นแกนกันตัวทำให้เกิดเป็นเมฆที่เป็นเส้นเรียกชิปเทรล
1: ครับ
0: ชิปแทร็กนะครับเรียกชิปแทร็กผมเรียกผิดละเมื่อกี้ถ้าเป็นบนฟ้าเนี่ยคอนเทรลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือเนี่ยเรียกชิปแทร็ก
1: ครับ
0: พวกนี้ก็เกี่ยวทูมีเอฟเฟกต์เช่นกันก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นเมฆขาวเมฆดำซึ่งจะเห็นว่าเฉพาะเมฆขาวเมฆเทาหรือว่าเมฆดูดำๆเนี่ยครับนะไม่ใช่แค่ชั่วดูเล่นๆแล้วนะครับหรือว่าฝนตกไม่ตกครับไปถึงงานวิจัยระดับโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เมฆขาวขึ้นนะครับทำให้หายไป
1: วิธีการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วย
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับแต่ถ้ามองวันนี้เราคุยเรื่องเฉดสีของเมฆนะมันมีสีอื่นๆด้วยนะครับ
0: อาจารย์สักนิดนึงนะครับเช้าๆเย็นๆนี่นะครับเห็นว่าอย่างนี้ดวงที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าแสงที่จะเจอเข้ามาหาเราเนี่ยเป็นพวกแสงสีแดงสีเหลืองสีส้มมากกว่า
1: คร
0: ับตามเรลีย์สแกตเจอริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเราไปดูยูเรกาบางตอนนะครับผมจะบอกว่าเรลีย์อธิบายไว้ครึ่งเดียวต้องไอน์สไตน์นะครับอธิบายว่าความหนาแน่นของอากาศเนี่ยม
1: ี
0: ผลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เจอแสงสีม่วงสีฟ้าเนี่ยไปในเวลากลางวันนะครับนะนี่ฟ้าสีส้มแล้วเช้าเย็นๆเนาะบางทีฟ้าสีแดงก็มีนะครับทีนี้กลับมาที่ฟ้าสีส้มนิดนึงนะครับหรือฟ้าสีเหลืองนิดนึงอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าคนไทยจำนวนนึงเนี่ยยังเข้าใจเรียกว่าคาดเคลื่อนไปเนื่องจากการที่ภาษาไทยบางทีไม่ค่อยบันทึกไว้ชัดๆนะครับ ผีตาพระอ้อมเอ๊ะทางเหนือพูดไหมครับยินคำนี้ไม่แน่ใจทางลำปาง
1: คำนี้อาจไม่คุ้น
0: ไม่เคยมีนะ
1: สารพัด
0: เป็นภาษาทางภาค

0: กลางมากกว่าเนอะน่าใจอย่างนั้นนะครับผมเคยถามจัดล้อมแห่งแก้วนะนิบายไว้ตรงกันเลยพิตาพระอ้อมคือเหลืองอาบฟ้าเหลืองหรือสีส้มนะอาบฟ้าอาบดินเลยนะครับคือไม่ใช่เฉพาะสีบนท้องฟ้าเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะคร
1: ับ
0: พื้นดินต้องสีเหลืองสีส้มด้วยถ้าเราไปยืนผมเคยครั้งนึงนะครับตอนกลางวันนี่นะครับตอนนอนกลางวันเนอะก็ตื่นมาตอนบ่ายแก่ปรากฏว่าแปลกใจมากทำไมข้างนอกมันดูสีเหลืองเพราะเดินออกไปนอกนะครับผิวหนังผมสีเหลืองหมดเลยเพราะแสงสีเหลือง
1: อาบจริ
0: งเมฆนะครับมันสะท้อนแสงสีเหลืองลงมาหรือสีส้มๆลงมาเรียกผีตากผ้าอ้อมแล้วทำไมเป็นผ้าอ้อมเพราะว่าอะไรครับใครเคยเลี้ยงเด็กสมัยก่อนใช้แคมเพิร์สนะครับผ้าสาลูหรือผ้าอะไรก็ตามที่สมดีพวกนี้นะฮะ
1: ผ้าอ้อมมันแบบ
0: พอใช้ไปนานๆปั๊บสีจะเปลี่ยนนะครับผมจินตนาการได้นะครับตามสีของปัสสาวะเด็กนะครับสีผ้าอ้อมผีตากผ้าอ้อมสีแดงก็
1: ม
0: ีนะครับสีแดงก็มีนะครับทีนี้มาถึงเรื่องนี้น่าสนใจเมฆสีเขียว
1: มันเป็นไปได้ยังไงครับอาจารย
0: ์เมฆสีเขียวนี่เป็นเมฆที่มากับพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเลยปริมาณน้ำเยอะมากนะครับจนมันดูดกลืนแสงไอ้พวกสีแดงไปนะครับนะเดี๋ยวสีฟ้ากับสีเหลืองปนกันนะครับรวมกันเป็นสีเขียวพวกต้องเป็นพายุหนักๆเลยนะครับถึงจะเป็นสีเขียวกลิ่นขาวนะครับนะก็แสดงว่ามีปริมาณน้ำมากแล้วก็เมฆสีรุ้งอันนี้เกิดจากเรียกว่าอย่างนี้ถ้าสีรุ้งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ถึง10องศาเนี่ยครับเกิดจากการเลี้ยวเบน diffraction แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยเป็นการแทรกสอดนะครับแล้วก็มีเมฆสีรุ้งที่อลังการมากในกรุงเทพนะครับแล้วก็หมวกเมฆสีรุ้งแล้วก็ปรากฏการณ์พวกการทรงกลดซึ่งก็เป็นสีสันต่างกันมาใช่ครับเกิดการหักเหสะท้อนแสงนี่นะครับนะหรือว่าหักเหแสงเนี่ยทำให้ถ้าเกิดว่าตกเป็นเมฆก็เกิดเป็นสีของเมฆนะครับโคโรนาก็เช่นกันนะครับตกเป็นเมฆก็เป็นสีของเมฆก็จะ
1: ไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะ
0: ไม่ใช่ครับโคโรนานี่จริงๆแปลว่ามงกุฎเน
1: า
0: ะครับถ้าตกเป็นเมฆก็เปลี่ยนสีของเมฆได้เช่นกันหรือกอรี่นะครับกอรี่นี่ก็ทำให้เกิดเป็นสีของมากเลยแสงสีขาวแต่พอมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนะครับในกรณีนี้คือเรื่องของเมฆนะครับเล่นได้เยอะมากเลยตั้งแต่ขาวยันเทาหรือว่าเทามากๆก็คือเกือบดำนะครับแล้วเป็นสีรุ้งสีรุ้งก็มีหลายแบบอีกนะครับเป็นวงแสงบ้างเป็นสีเหลือบๆบ้างส
1: ีก็ถ้าใครกำลังสังเกตเมฆในช่วงเวลานี้นะครับก็ถ่ายรูปส่งมาบอกพวกเรากันได้นะครับว่าตอนนี้เห็นเมฆเป็นสีอะไรนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนน่าจะมีโอกาสได้เห็นหลากหลายมากเลยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับในช่วงนี้นะครับอย่างประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ภาพที่เข้ามาในชมรมพลคนเมฆเนี่ยน่าจะหลากหลายพันภาพเยอะมากแล้วก็ชมรมนี้โตมากกว่าที่ 800,000 คนเพราะว่าอย่างเห็นนี้เลยครับเพราะว่าเมฆมีสีรุ้งเยอะมากแล้วก็หลังๆมีลูกกินน้ำก็มีปรากฏการณ์อื่นตามมามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสีของเมฆเนี่ยตัวสำคัญเลย
1: ครับหวังว่าตอนนี้จะทำใหเข้าใจท้องฟ้ามากขึ้นนะ
0: ครับสีภาพสุดท้ายนิดนึงดีไหมครับกรณีของเงาเมฆเนี่ยครับถ้ามันเป็นแถบก็ธรรมดาแต่บางครั้งมันแบ่งฟ้าเป็น2สีเลยนะฮะนะครับสวยงามมากภาพนี้เป็นภาพเด่นมาก
1: อยู่ในที่เดียวกันด้วย
0: เป็นดูหลักหมื่นเลยนะครับอันนี้นะครับก็บางคนก็ไปตั้งชื่อเป็นฟ้าเข้าโครงการคนละครึ่งพลัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ต้องใช้เป่าตาสแกนนะ
0: เด็กน้องไม่ต้องครับนี่บอกให้บอกฟ้าก็พอ
1: ครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ในทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุตรสมบัติและยินทรณินทร์เทพวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติน
3: ี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
4: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
5: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
4: เที่ยงนี้กินอะไรดีอะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
3: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
6: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย

0: CU Delight 101.5 FM
1: การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไคเช็กชนวันที่1มีนาคม2511เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะทุกวันศุกร์ทางรายการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังค่ะซึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายนะคะแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างมาแล้วตั้งแต่2เวอร์ชันด้วยกันแล้วก็ที่ฉบับปี2018นั้นเป็นเวอร์ชันที่3นะคะก็คือหนังเรื่อง A Star Is Born ค่ะหนังแนวโรแมนติกของสหรัฐอเมริกานะคะโรแมนติกดราม่าของสหรัฐอเมริกาในปี2018อำนวยการสร้างและกำกับโดยBradley Cooperซึ่งถือเป็นการประเดิมผลงานการกำกับครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็ยังร่วมเขียนบทภาพยนตร์กับอีริกโรธแล้วก็วิลเฟเทอร์สค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้

นำแสดงโดยคูเปอร์เองแล้วก็เลดี้กาก้านะคะร่วมด้วยนักแสดงสมทบอย่างแอนดรูว์ ดายส์ เครย์นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงเดฟ ชาเพลล์ แซม เอเลียตค่ะเนื้อเรื่องก็พูดถึงแจ็คสันเมนนะคะที่รับบทโดยแบรดลีย์ คูเปอร์ค่ะนักดนตรีชื่อดังที่กำลังเผชิญปัญหาติดสุราแล้วก็ยาเสพติดเขาได้พบแล้วก็ตกหลุมรักอัลลีที่รับบทโดยLady Gaga นะคะนักร้องสาวผู้มีความใฝ่ฝันในขณะที่เส้นทางอาชีพของเธอก็กำลังรุ่งโรจน์จนเริ่มโดดเด่นกว่าตัวของพระเอกคือแบรดลีย์ คูเปอร์ที่มารับบทเป็นแจ็คสันเมนนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นำภาพยนตร์ต้นฉบับปี1937มาสร้างใหม่เป็นครั้งที่3นะคะเพราะว่าต้นฉบับA Star Is Born นั้นในปี1937และต่อมาในปี1954และปี1976ก็มีการสร้างเพราะฉะนั้นฉบับของปี2018ก็เป็นฉบับที่เรียกได้ว่ามีการปรับโฉมมีการทำเพลงให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวบทบาทนะคะนักแสดงที่รับบทบาทนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะโดยโครงสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะผ่านกระบวนการพัฒนาที่ยาวนานมีผู้กำกับแล้วก็นักแสดงหลายคนเคยเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่แบรดลีย์ คูเปอร์จะเข้ามารับหน้าที่กำกับเองนะคะการถ่ายทำหลักเริ่มต้นในเดือนเมษายนปี2017ทีมงานให้ความสำคัญกับความสมจริงผ่านฉากคอนเสิร์ตที่ถ่ายทำในเทศกาลดนตรีนะคะถ่ายทำกันในเทศกาลดนตรีจริงๆแล้วก็การบันทึกเสียงร้องสดสไตล์ภาพที่เป็นธรรมชาติซึ่งเน้นการวางกล้องให้ใกล้ชิดกับนักแสดงเพลงประกอบฉากเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะโดยเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับการเขียนบทเขียนบทไปด้วยแล้วก็สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อให้เข้ากับบทให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีการแต่งและปรับแก้เพลงระหว่างการถ่ายทำเพื่อให้สะท้อนถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละคร A Star Is Born นะคะก็เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่75เมื่อ31สิงหาคมปี2018นะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคมโดย Warner Brothers Pictures นะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของคำวิจารณ์แล้วก็รายได้ค่ะได้รับทั้งคำชมนะคะได้รับทั้งเงินทั้งกล่องไว้อย่างนั้นเถอะโดยทำเงินได้ทั่วโลกไปถึง 436.4 ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างที่ใช้ไป36ล้านถือว่ากำไรอื้อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรดานักวิจารณ์ก็ชื่นชมฝีมือการกำกับของแบรดลีย์ คูเปอร์ค่ะรวมถึงการแสดงแล้วก็เคมีที่เข้ากันได้ดีทีเดียวระหว่างแบรดลีย์ คูเปอร์กับเลดี้ กาก้านอกจากนี้งานภาพดนตรีประกอบแล้วก็การแสดงสมทบของเอเลียตนะคะก็ยังได้รับคำชื่นชมค่ะขณะที่อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกันนะคะโดยเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในโลกประจำปี2019เพลงที่ประกอบในหนังเรื่องนี้เชลโลค่ะก็เป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงของหลายต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อนะคะหนังเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่91นะคะถึง8สาขาด้วยกันคือทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็คือแบรดลีย์ คูเปอร์นะคะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเลดี้กาก้าก็ได้รับการเสนอแล้วก็นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเลดี้ได้รับการเสนอไปนะคะโดยสามารถคว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะจากเพลงเชลโลนะคะแล้วก็จากเพลงเชลโลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลจากเวทีลูกโลกทองคำเนี่ยบาฟต้าแล้วก็ Grammy Awards นะคะอีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เพลงภาพยนตร์โรแมนติกแล้วก็ภาพยนตร์ที่นำมาสร้างใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจัดอันดับย้อนหลังอีกด้วยค่ะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทางรายการก็เปิดรายการไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเริ่มมาจากลาวิองโรสที่ขับร้องโดยเลดี้กาก้านะคะงานที่เลดี้กาก้านำมาร้องลาวิองโรสในสไตล์คาบาเร่ใช้เทคนิคการร้องแบบเหลื่อมจังหวะไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงสั่นนะคะของเ

ได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะ Love Young Rose เพลงที่2 Bradley Cooper กับ Maybe It's Time นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Michael Jason Isbell ค่ะโดยมี Bradley Cooper เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับ Benjamin Rice นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อช่วยสร้างมิติให้กับตัวละครพระเอกของเรื่องนะคะที่รับบทโดย Bradley Cooper ก็คือแจ็คสันเมดค่ะในตอนแรกเขาลังเลที่จะมีส่วนร่วมคือเจสันอิสเบลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำเพลงนี้ขึ้นมาไหนว่าตอนแรกเลยทีเดียวเขาลังเลนะคะที่จะมีส่วนร่วมนักประพันธ์ท่านนี้ทำไมถึงลังเลเขาก็บอกว่าในที่สุดก็ตกลงซึ่งเขาคำกล่าวของเขาคือบอกว่าจริงใจนะคะเป็นบทที่จริงใจสะท้อนความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ส่งเพลงนี้ไปให้กับคูเปอร์ผ่านทางเดฟคอปนะคะโปรดิวเซอร์จากแนชวิลล์ค่ะและในที่สุดเพลงนี้ก็ได้นำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยเมื่อคอปได้รับเพลงนี้มาก็มาเปิดเพลงนี้ให้เลดี้กาก้ากับแบรดลีย์คูเปอร์เนี่ยฟังระหว่างการแต่งเพลงที่ลอสแองเจลิสแล้วก็เพลงนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับนักแสดงนำทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นเพลงประจำตัวของพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยคูเปอร์ไปนะคะมีการเปรียบเลยว่าหัวใจสำคัญเปรียบเสมือนดาบที่เป็นจุดกำเนิดของบทเพลงอื่นๆค่ะแล้วก็เจ้าเพลงนี้นะคะ Maybe It's Time นะคะก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเพลงบัลลาดแนวคันที่ร็อกแบบอะคูสติกนะคะที่ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงทุ้มต่ำและแหบพราของคูเปอร์ก็เป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะที่ขับร้องโดยแบรดลีย์คูเปอร์ซึ่งก็ชื่อเพลง Black Eyes นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ร่วม 4-5 ท่านด้วยกันนะคะมีทั้งแบรดลีย์คูเปอร์ลูคัสเนลสันอัลเบิร์ตโบฟแล้วก็ยังรวมไปถึงคอรีแมคคอมิกแล้วก็เจสซี่ไซเวนเบิร์กด้วยค่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์A Star Is Born นะคะหนังปี2018กันต่ออีกสัก3เพลงค่ะ

ที่จบลงไปเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ A Star Is Born ในปี2018นะคะอัลลาบายโดยบรัดลีย์คูเปอร์ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเลดี้กาก้าบรัดลีย์คูเปอร์รวมไปถึงลูคัสเนลสันนะคะก่อนหน้านั้นเป็นเพลงร้องคู่กันของเลดี้กาก้าแล้วก็บรัดลีย์คูเปอร์เชลโลค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆนะคะจากภาพยนตร์เรื่องนี้และอีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอไปก็คือ Music to My Eyes นะคะที่ขับร้องคู่กันโดย Lady Gaga และก็ Bradley Cooper ค่ะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Lucas Nelson และก็ Lady Gaga รวมกันประพันธ์ผลงานเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องA Star Is Born ฉบับปี2018ซึ่งก็สร้างความประทับใจไปทั่วโลกเพลงประกอบนั้นได้รับคำชื่นชมอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ปล่อยออกมาในปี2018นั้นขับร้องโดยนักแสดงนำนะคะอย่าง Lady Gaga Bradley Cooper

ซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2018โดย Interscope Records นะคะเพลงประกอบชุดนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นควบคู่ไปกับการผลิตภาพยนตร์นะคะโดยเน้นการเล่าเรื่องเป็นสำคัญแล้วก็มีการแต่งเพลงเพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละครรวมถึงบทบาทของเพลงภายในเนื้อเรื่องนี้นะคะโดยแบดลี่คูเปอร์ค่ะได้ร่วมงานกับ DJ White Shadow นะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมงานขาประจำของ Lady Gaga รวมถึงนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็น Lucas Nelson Jason Isbell Mark Ronson Dan Warren แล้วก็รวมไปถึง Andrew Watt ด้วยนะคะเพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่แต่งขึ้นในระหว่างการถ่ายทำแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปพร้อมๆกับบทของภาพยนตร์ที่เขียนขึ้นนะคะในขณะที่ทีมงานสร้างสรรค์ก็ต่างก็ช่วยกันกำหนดอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นแตกต่างให้กับตัวละครก็คือแจ็คสันเมนแล้วก็อัลลีนะคะก็คือที่รับบทโดยแบรดลีย์คูเปอร์แล้วก็เลดี้กาก้านั่นเองค่ะโดยในอัลบั้มดนตรีประกอบภาพยนตร์นั้นก็เป็นทั้งเพลงที่เป็นแนวป๊อปร็อกนะคะทั้งป๊อปร็อกบลูส์ร็อกโดยมีการผสมผสานองค์ประกอบของดนตรีคันทรีโฟล์คร็อกอิเล็กโทรป๊อปแล้วก็แดนซ์ป๊อปเข้าไว้ด้วยกันเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆนะคะเพลงส่วนใหญ่นั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านกระบวนการผสมผสานระหว่างการบันทึกเสียงร้องสดกับดนตรีบรรเลงที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยถ่ายทอดบรรยากาศของภาพยนตร์ออกมาได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็เนื้อหาของเพลงก็ครอบคลุมประเด็นเรื่องความรักการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ดิ้นรนส่วนบุคคลรวมไปถึงความเปราะบางทางอารมณ์ค่ะในขณะที่การเรียงลำดับเพลงก็ดำเนินไปตามเนื้อเรื่องนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มจากเพลงที่มีกลิ่นอายดนตรีรากเหง้าของดนตรีดั้งเดิมของตัวละครแจ็คสันนะคะไปสู่เพลงป๊อปที่มีความประณีตและทันสมัยของตัวละครอัลลีซึ่งรับบทโดยเลดี้กาก้านะคะก็เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับสากลนะคะแล้วก็มีการปล่อยเพลง Always Remember UsThis Way นะคะและ I Never Love Again ซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะและอัลบั้มนี้ก็ได้รับคำชื่นชมจากบรรดานักวิจารณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเพลงช้าที่ร้องโดย Lady Gaga ซึ่งเคมีที่เข้ากันได้ดีของนักแสดงนำทั้งสองคนก็มีส่วนช่วยให้เพลงเหล่านี้ยิ่งดังขึ้นมากๆนะคะการที่ดนตรีช่วยส่งเสริมเรื่องราวของภาพยนตร์แม้ว่าบางส่วนจะมองว่าอัลบั้ม

ั่วโลกกว่า6ล้านชุดสำหรับรางวัลต่างๆที่ได้รับนั้นอย่างเช่นเพลง Shallow นะคะก็สามารถคว้ารางวัลออสการ์ลูกโลกทองคำรวมไปถึงรางวัล Critics Choice Award นะคะแล้วก็รางวัล Grammy อีก2สาขาในขณะที่ตัวอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เองก็ได้รับรางวัล Grammy นะคะในสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รางวัล BAFTA ด้วยค่ะถือว่าเป็นอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งอัลบั้มแล้วก็ทั้งเพลงแต่ละเพลงด้วยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีก3เพลงด้วยกันนะคะเริ่มจากเพลงที่ Lady Gaga ร้องเอาไว้ Always Remember Us This Way นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Lady Gaga Natalie Hemby แล้วก็รวมไปถึง Hilary Lindsey รวมไปถึง Laurie McKenna ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เพราะและเชื่อว่าท่านผู้ฟังยังจำได้ดี Look What I Found นะคะจาก Lady Gaga ค่ะก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์ที่มีทั้ง Lady Gaga ซึ่งเธอก็ร่วมประพันธ์เพลงนี้แล้วก็ Mark Nilan Jr. Nick Monson Paul Brand นะคะรวมไปถึง Lucas Nelson แล้วก็ Aaron Wright ด้วยค่ะส่งต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งที่ก็เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะDigging My Grave ค่ะที่ร้องโดย Lady Gaga Bradley Cooper ค่ะ

เด็กนิ่มไมค์เกฟนะคะเพลงที่ขับร้องโดยเลดี้กาก้าแล้วก็บรัดลีย์คูเปอร์ค่ะก็เป็นเพลงบลูที่มีจังหวะหนักแน่นกลิ่นอายดนตรีแบบคือเป็นแบบสแวมป์บลูส์นะคะโดดเด่นด้วยการร้องในสไตล์บลูส์ที่เป็นธรรมชาติของบรัดลีย์คูเปอร์ผสานกับการร้องแบบปลดปล่อยพลังเสียงของเลดี้กาก้าทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังมากๆนะคะโดยเนื้อเพลงก็พูดถึงความตายแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักซึ่งต้องเป็นผู้จัดการพิธีศพอะไรประมาณนั้นค่ะก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงที่ดังมากๆจากหนังเรื่องนี้นะคะ Always Remember Us This Way ค่ะก็เป็นเพลงถ่ายทอดความทรงจำถึงช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงจุดสูงสุดด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ซาบซึ้งนะคะขณะที่ถ้าจะไปเทียบอีกเพลงนึงก็มีความเพราะมากๆนั่นคือ I Never Love Again นะคะก็เป็นเพลงบัลลาดที่เน้นพลังเสียงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีในยุค1970นะคะอย่าง I Never Love Again ก็พูดถึงเรื่องราวของความรักแล้วก็การสูญเสียถ่ายทอดอารมณ์ผ่านน้ำเสียงของ Lady Gaga ทำให้ผู้ฟังเนี่ยนึกเปรียบเทียบกับ Whitney Houston นะคะนอกจากเวอร์ชั่นร้องเดี่ยวแบบเต็มเพลงแล้วอัลบั้มนี้ก็ยังประกอบด้วยเพลงที่ใช้ในฉบับประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะคือเพลงที่ชื่อ Look What I Found โดย Lady Gaga ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ที่มีทั้ง Lady Gaga Mark Nylan Jr.นิกมอนสันพอลแบร์รวมไปถึงลูคัสเนลสันแล้วก็แอรอนไรเทียนะคะอันนี้คือเพลงที่ได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปทีนี้ที่จะฟังกันต่อไปค่ะที่จะฟังกันต่อไปจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born นะคะก็คือเพลงนี้ค่ะ Heal Me ของ Lady Gaga นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ที่ Lady Gaga มีส่วนร่วมทั้งงานประพันธ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์กับมาร์คนิลันจูเนียร์นิกมอนสันแล้วก็พอลแบร์รวมไปถึงจูเลียนไมเคิลและจัสตินทรานสเตอร์นะคะ I don't know what love is เพลงร้องคู่กันของ Lady Gaga กับ Bradley Cooper นะคะซึ่งก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้งานประพันธ์ของ Lucas Nelson แล้วก็ Lady Gaga ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เนื้อหาหลักอยู่ที่การเผยความรู้สึกความรู้สึกว่าเผยความรักต่อกันนั่นเองนะคะนักวิจารณ์ก็เปรียบเทียบการประสานเสียงแล้วก็การรับส่งอารมณ์เพลงนี้กับการร่วมงานกันระหว่าง Lady Gaga แล้วก็โทนี่เบนเนตนะคะอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตค่ะว่าน้ำเสียงแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ของ Lady Gaga ในเพลงนี้เนี่ยชวนให้นึกถึงใครอีกคนหนึ่งก็คือ Amy Winehouse ค่ะส่งต่อด้วย Lady Gaga กับIs That Alright นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์ร่วมส่วนใหญ่นะคะโดยมี Lady Gaga Mark Nylan Jr. Nick Monson

อลแบรดแล้วก็รวมไปถึงลูคัสเนลสันค่ะแอรอนไรเทียด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดความเปราะบางทางอารมณ์ชวนให้นึกถึงเพลงของอเดลโดย Lady Gaga ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงจากการร้องเพลงแบบปลดปล่อยพลังนะคะไปสู่เสียงแบบเหมือนกระซิบแผ่วเบาในขณะที่นางเอกของเรื่องคือคนที่ Lady Gaga ไปรับบทเนี่ยนะคะก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักแจ็คสันคือพระเอกเนี่ยตลอดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: เตอร์แพทย์หญิงออนันต์โพแก้ววรางกูร
1: อาการกระตุกจากยาคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าอาการกระตุกจากยาคืออะไรอาการกระตุกจากยาเป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยาหรือสารบางชนิดที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการกระตุกอย่างรวดเร็วฉับพลันและไม่สามารถควบคุมได้โดยอาจจะเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างกระทันหันหรือเป็นการหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อแบบชั่วขณะโดยอาการดังกล่าวอาจจะเกิดที่กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนค่ะเช่นมือแขนขาใบหน้าหรือลำตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นกับหลายส่วนของร่างกายพร้อมกันโดยอาจจะเริ่มขึ้นภายหลังจากมีการใช้ยาใหม่เพิ่มขนาดยา

0: รือมีระดับยาในร่างกายสูงขึ้นค่ะในหลายกรณีค่ะอาการผู้ป่วยอาจจะดีขึ้นได้เมื่อแพทย์มีการแก้ไขสาเหตุและปรับยาอย่างเหมาะสมค่ะด้านสาเหตุค่ะพบว่ายาหลายชนิดสามารถทำให้เกิดอาการกระตุกได้ค่ะเช่นยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ยาต้านอาการซึมเศร้าบางชนิดยารักษาโรคทางจิตเวชรวมถึงยากันชักบางชนิดค่ะและนอกจากนี้ค่ะความเสี่ยงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ยาในขนาดสูงหรือในการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันหรือผู้ป่วยอาจจะมีการทำงานของไตหรือตับที่ลดลงจนทำให้ยาหรือสารเมตาบอไลต์มีการสะสมในร่างกายค่ะนอกจากนี้ค่ะปฏิกิริยาระหว่างยาบางชนิดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการกระตุกได้เช่นกันค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกอย่างรวดเร็วคล้ายกับอาการสะดุ้งหรือถูกกระชากโดยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเกิดซ้ำหลายๆครั้งได้ค่ะโดยอาจจะพบที่นิ้วมือแขนขาใบหน้าหรือลำตัวอาการอาจจะเกิดขณะพักหรือขณะเคลื่อนไหวหรืออาจจะถูกกระตุ้นให้เกิดอาการได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสัมผัสกับเสียงแสงหรือการสัมผัสที่ร่างกายค่ะและในรายที่มีอาการมากจนรบกวนการทำกิจกรรมเช่นการหยิบจับสิ่งของการเดินหรือการรับประทานอาหารหรือการนอนหลับได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะหากผู้ป่วยมีอาการกระตุกทั่วร่างกายอย่างรุนแรงร่วมกับมีอาการหมดสติชักสับสนไข้กล้ามเนื้อเกร็งหรือมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยก็ควรรับการประเมินโดยแพทย์อย่างเร่งด่วนค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะการดูแลที่สำคัญคือการทบทวนรายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้อยู่ค่ะรวมถึงยาที่ซื้อรับประทานเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเป็นการค้นหาว่ามียาชนิดใดหรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังกล่าวได้ค่ะโดยแพทย์จะพิจารณาในการปรับลดขนาดยาเปลี่ยนยาหรือหยุดยาที่มีความน่าสงสัยว่าอาจจะไม่เกิดอาการดังกล่าวตามความเหมาะสมค่ะโดยผู้ป่วยไม่ควรหยุดหรือปรับยาเองค่ะนอกจากนี้ค่ะแพทย์อาจจำเป็นต้องหาปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดอาการกระตุกเช่นความผิดปกติของเกลือแร่การทำงานของไตหรือตับที่ผิดปกติหรือค้นหาโรคทางระบบประสาทนอกจากนี้ค่ะในรายที่มีอาการรุนแรงแพทย์อาจจะให้ยาเพื่อเป็นการลดอาการกระตุกตามความเหมาะสมและเมื่อสามารถที่จะแก้ไขสาเหตุหรือปรับยาที่เกี่ยวข้องได้อาการกระตุกจากยาดังกล่าวมักจะลดลงหรือหายไปค่ะแต่อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันตามชนิดของยาและสภาพผู้ป่วยแต่ละรายค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอาการกระตุกจากยาที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะวันนี้นะคะพบกันเป็นประจำวันศุกร์นะคะที่25 กันยายน 2569ดิฉันจุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz นะคะร่วมจัดรายการกับพี่น้องค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณไก่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวๆฝนแก่น
0: โอ้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะพี่นงสุวัฒนะคะวิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ FM 102

0: 25เมกะเฮิรตซ์ที่ขอนแก่นฝนตกแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ปล่อยๆกันมาเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักที่มหาสารคามเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ฝนยังไม่มานะแต่ว่าท้องฟ้ามาเหมือนมารอวันศุกร์ไว้แล้วว่าวันศุกร์เนี่ยต้องมีฝนตกแน่ๆเลยนะครับถ้าเราติดตามข่าวสารช่วงนี้ก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในส่วนของหลายๆจังหวัดที่ตามข่าวกันมาในวันนี้เลยฮะคุณไก่
0: ใช่ค่ะพี่หน่งก็ฝากความห่วงใยนะคะถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะประสบกับอุทกภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มน้ำฝนตกสะสมแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่เราเห็นข่าวนะคะพี่นงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ชลบุรีนะคะแล้วก็อยู่ที่ระยองก็หนักเหมือนกันนะคะรวมไปถึงพี่น้องที่กรุงเทพมหานครด้วยบางส่วนบางพื้นที่บางเขตนะคะค่ะแต่อีสานเราก็ดูมีฝนอยู่ค่ะแต่ก็ฝนไม่เยอะเท่ากับภาคอื่น
1: ครับผมก็ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ของเราก็จะอยู่ทุกวันศุกร์อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณชุตินันท์ครับ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาของเรานะคะเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นแม่ข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งเราก็เป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านกันนะคะอยู่ใกล้กันมหาสารคามกับขอนแก่นนะคะเราก็จะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดไปยังเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะมหาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาแล้วก็ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะของพี่นงต่อได้เลยค่ะ
1: ครับผมก็มีทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของธรรมศาสตร์สถานีวิทยุของมมส.ที่นี่นะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิทยุเสียงสื่อสารมวลชนอันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับคุณชุตินันท์ครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะของ10สถาบันการศึกษานะคะซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาหลักเลยในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ด้วยนะคะภาคใต้เนี่ยมีมอหาดใหญ่กับมอปัตตานีด้วยนะคะอันนี้ที่รอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: ในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะมาจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคุณพานุมาตรนะคะมี2ข่าวมาเล่าให้เราฟังนะคะข่าวที่1ก็คือมทร.ธัญบุรีเขาเปิดศูนย์พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลสำหรับนักศึกษานะคะยกระดับทักษะแห่งอนาคตค่ะแล้วก็ข่าวที่สองเนี่ยราชมงคลพระนครเข้าเยี่ยมชมนิทรรศนิทรรศรัตนโกสินทร์พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือสำนักงานพระคลังข้างที่ค่ะเราไปติดตามรายละเอียดข่าวกับคุณพานุมาตรหัตถบุญกันค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้เรื่องราวที่นำมาเสนอกันข่าวสารแรกมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเปิดศูนย์โมเสกพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับนักศึกษายกระดับทักษะแห่งอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับนักศึกษาของศูนย์พัฒนาและบริการนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่หรือโมเสกโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมาณชั้น1อาคารวิทยาบริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการเปิดตัวพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับนักศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

0: ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านดิจิทัลภาษาและวิชาชีพสมัยใหม่รองรับการพัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับศูนย์โมเสกมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบคณะวิชาชีพบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การใช้งานจริงผ่านการสาธิตเทคโนโลยี Multiverse Experience ซึ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆด้านการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคดิจิทัลค่ะการจัดตั้งพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการพัฒนาคนพัฒนานวัตกรรมและสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานพระคลังข้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยดร.ณัฐวรพล รัศมีวัชรบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์และหารือร่วมกับสำนักงานพระคลังข้างที่ณบริเวณพื้นที่ท่าเตียนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับกิจกรรมต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานพระคลังข้างที่ในการนี้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์และพื้นที่บริเวณท่าเตียนเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนบริบทและคุณค่าของพื้นที่โดยรอบอันเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครทั้งนี้การพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่าง2หน่วยพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆต่อไปค่ะและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์นะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่2เลยค่ะคุณสุวัฒน
2: ์ครับผมขอบคุณคุณชุตินันท์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันสดๆนะครับจากสถานีวิทยุสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตอนนี้ทำนุ่นอยู่ในสายสดๆกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณพัชราครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะติดตามสำหรับข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะวันนี้นำทุกท่านมาติดตามบรรยากาศในงานสมัชชาอนาคตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่3นะคะหรือว่า ESU Forward 2026นะคะภายใต้หัวข้อเชื่อมพลังสารกลไกสร้างผลกระทบสู่สังคมค่ะวันนี้รายงานบรรยากาศนะคะจากศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีปอหาดใหญ่นะคะโดยบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีเปิดนะคะโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญด้วยนะคะในการที่เราจะร่วมเดินหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปนะคะโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการระดมความคิดเห็นแนวทางนะคะสำหรับการขับเคลื่อนอนาคตต่อไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการรวมตัวกันจากทั้งเขตนะคะทั้งเน้นรูปแบบออนไซต์นะคะภายในศูนย์ประชุมแล้วก็ทางออนไลน์ผ่านระบบซูมด้วยนะคะซึ่งภาคเช้าเมื่อสักครู่นี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่ผู้เข้ารับการ ติดตามนะคะก็จะได้รับฟังทั้งนโยบายวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงเสวนานะคะโดยเฉพาะมิติสำคัญของความเป็นระบบ PSU System นะคะแล้วก็เรื่องของการยกระ

0: สารพลังนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนในมิติที่เรามีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มอนาคตต่อไปที่เราต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมมิติทางมนุษย์หรือแม้แต่เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องภายใต้การบริหารงบประมาณแล้วก็เนี่ยเรื่องที่เราจะต้องจับมือนะคะภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกด้วยแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่า PSU system นะคะในแต่ละวิทยาเขตนะคะก็จะมีจุดโดดเด่นแล้วก็จุดเน้นนะคะที่ทางผู้บริหารก็เน้นว่าเราจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะมีมิติสร้างความสมดุลอย่างไรในการที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าขนาดเดียวกันเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวกับภายใต้ในเรื่องของแนวโน้มเขาเรียกว่าประชากรที่ลดลงนะคะหรือว่าเด็กที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มคืออาจจะไม่ได้เข้าสู่ในระบบแบบนี้โดยตรงอาจจะมีรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เขาสามารถจะเข้าถึงช่องทางหรือว่าแหล่งเรียนรู้อะไรที่ได้มากขึ้นนะดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะตอบโจทย์กับอนาคตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไรบ้างภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายแล้วก็ความเป็น ESU system นะคะทั้ง5วิทยาเขตทั้งปัตตานีหาดใหญ่นะคะจากภูเก็ตนะสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตรังเนี่ยจะดึงเอาความเป็นศักยภาพนะคะของแต่ละวิทยาเขตแล้วก็ทำเป็น1 PSU ก็คือหมายถึงว่าอย่างโซนอันดามันเนี่ยก็จะมีมอวิทยาเขตภูเก็ตเนี่ยเป็นฮับสำคัญอยู่แล้วดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะพุ่งเป้าไปในเรื่องที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะหรือความเป็นฮับในเรื่องของwellness นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะสร้างทั้งเรื่องของมูลค่าแล้วก็ความมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่มันจะสร้างเขาเรียกว่าผลกระทบให้เกิดขึ้นทางสังคมอย่างไรส่วนเรื่องกลไกเนี่ยน่าสนใจในภาคปลายจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะซึ่งจะมีการใช้กลไกในหลายๆส่วนด้วยกันนะคะทั้งในเชิงสังคมหรือในเชิงของบริหารงบประมาณแล้วก็ในเชิงภาคีเครือข่ายซึ่งอันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็จะเข้าสู่ห้องย่อยแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นนิทรรศการความรู้เติมให้กับทุกคนด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าเป็น PSU ได้มาเจอกันวันนี้ทั้งจาก5วิทยาเขตทั้งในออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะทั้ง2ท่านคะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพัชราครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรายงานสดนะคะมาจากมอหาดใหญ่เลยศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่นะคะคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะเราไปกันต
1: ่
2: อที่ข่าวที่3เลยนะคะของช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะคุณสุวัฒน์นะคะวันนี้นะคะคุณกรองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่เช่นกันนะคะก็มีข่าวนะคะเรื่องของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะอัปเกรดเครื่องสลายนิ่วใหม่นะคะบอกลาโรคนิ่วแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะรักษาไวมาเช้านี่กลับเที่ยงได้เลยทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
3: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อัปเกรดเครื่องสลายนิ่วใหม่บอกลาโรคนิ่วแบบไม่ต้องผ่าตัดรักษาไวมาเช้ากลับเที่ยงทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยกระดับการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะชูนวัตกรรมค้นหาและสลายนิ่วตรงจุดเจ็บน้อยปลอดภัยสูงรักษาแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงสุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มความแม่นยำในการรักษาลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธนันท์เพชรธานนท์หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่าจากอุบัติการณ์ของโรคนิ่วที่พบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลจึงได้ลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีการรักษาด้วยระบบ Dual Detector ที่รวมระบบเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์เข้าไว้ด้วยกันช่วยให้แพทย์ค้นหาตำแหน่งของนิ่วและส่งผ่านพลังงานขึ้นเสียง ไปสลายก้อนนิ่วได้อย่างตรงจุดและแม่นยำยิ่งขึ้นจุดเด่นของการรักษาด้วยเครื่องนี้คือผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช้ขั้นตอนในการสลายนิ่วเพียง 30-60 นาทีและพักฟื้นเพียง 10-15 นาทีก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันทีที่สำคัญคือผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดระหว่างทำยังสามารถพูดคุยกับทีมแพทย์ได้ตลอดเวลาและแทบไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆการอัปเกรดเทคโนโลยีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาที่สูงถึงเกือบ 100% สำหรับนิ้วที่มีขนาดไม่เกิน 1.5 ซมเท่านั้นแต่ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลได้อย่างทั่วถึงโดยผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษานี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ป่วยอย่างมากการรักษาเป็นแบบมาเช้ากลับเที่ยงผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนานและไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลซึ่งจากการเริ่มนำเครื่องมือรุ่นใหม่นี้มาใช้นำร่องรักษาผู้ป่วยพบว่าประสบความสำเร็จสูงเกือบ 100%สำหรับโรคนิ่วกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-50 ปีมักมาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงสาเหตุสำคัญคือการดื่มน้ำน้อยทำให้ร่างกายขับสารต่างๆออกมาทางปัสสาวะได้ลดลงส่งผลให้ผลึกสารต่างๆเช่นแคลเซียมออกซาเลตหรือกรดยูริกเกิดการรวมตัวเป็นก้อนนิ่วขนาดเล็กนอกจากนี้การรับประทานอาหารบางชนิดเช่นเป็ดไก่ผักใบเขียวยอดผักสตอและลูกเนียงซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ก็มีส่วนสำคัญทำให้เกิดการสะสมของสารก่อผลึกเหล่านี้ได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องและสงสัยว่าตนเองเป็นโรคนิ่วหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกศัลยกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณกองการสุขรักนะคะข่าวดีๆค่ะจากมอสงมอหาดใหญ่นะคะแล้วไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายในช่วงรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะคุณสวัสดิ
1: ์ครับครับผมจากภาคใต้มอหาดใหญ่เราไปที่ภาคเหนือนะครับที่มชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวางยุทธศาสตร์นะครับในการสู้ภัยฝุ่น PM 2.5 เขาชูแนวทางทำไปฟังไปปรับไปดึงเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Nature Financing กู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเนื้อข่าวจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากคุณปาริสาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วางยุทธศาสตร์สู้ภัยฝุ่น PM 2.5 ชูแนวทางทำไปฟังไปปรับไปดึงเศรษฐกิจหมุนเวียนและ Nature Financing กู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมภาคเหนือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงทิศทางและการดำเนินงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยพิบัติและปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งนี้การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่มีความยืดหยุ่นภายใต้แนวคิดทำไปฟังไปปรับไปเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงซึ่งหากพบอุปสรรคทางงบประมาณหรือระเบียบปฏิบัติในจุดใดทางกระทรวงพร้อมจะเร่งใช้อำนาจและกลไกที่มีอยู่เข้าไปปลดล็อกอย่างทันท่วงทียิ่งไปกว่านั้นยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องรอคอยการบังคับใช้พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเพียงอย่างเดียวแต่สามารถขับเคลื่อนข้อตกลงร่วมกันให้ผลักดันออกมาเป็นกฎกระทรวงหรือออกประกาศเฉพาะกิจสำหรับบางพื้นที่เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันทีสำหรับมาตรการรับมือเฉพาะหน้านั้นกระทรวงอว.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระจายเครื่องฟอกอากาศพร้อมจอแสดงผลมอนิเตอร์รวมถึงจัดทำห้องความดันบวกให้แก่กลุ่มเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนกลุ่มเสี่ยงขณะเดียวกันในระยะปานกลางได้มีการนำหลักเศรษฐศาสตร์หมุนเวียนมาใช้แก้ไขป

0: ัญหาอย่างยั่งยืนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชนเข้ามารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาทิ้งควบคู่ไปกับการเตรียมมาตรการอุดหนุนค่าจัดส่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำจัดวัสดุชีวมวลในวงกว้างมากขึ้นนอกจากนี้ด้านการเฝ้าระวังไฟป่าได้เตรียมติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนที่สามารถมองทะลุฝุ่นควันซึ่งพัฒนาโดยนาลิตเพื่อส่งข้อมูลภาพเข้าสู่วอร์รูมกลางอันจะช่วยให้การประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและทีมอาสาสมัครดับไฟป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับสสส.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีและอนุภาคของฝุ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อระบุแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันนำไปสู่การวางแผนการรักษาและป้องกันทางสาธารณสุขได้อย่างตรงจุด
1: โมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยน่าสนใจเราพยายามจะขยายผลเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะรักป่านะครับอันนี้เราก็พยายามทำเรื่องนี้การเปลี่ยนพืชทั่วไปเป็นพืชสมุนไพรทำยังไงก็ถึงจะสามารถที่จะมองว่าไม่ต้องเผาของในป่าแต่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่ากับคนได้รวมกันตอนนี้ปปท.มีโครงการพวกนี้อยู่นะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องมีบ้างนะครับในส่วนของพื้นที่ป่านะครับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวทางเมื่อกี้เห็นมีกรมป่าไม้มานะครับแล้วก็มีกระทรวงทรัพย์นะครับทางชลประทานทางกระทรวงเกษตรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าผมรับทราบทุกอย่างนะครับ Water Social Map อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าน้ำกับพื้นที่เนี่ยอยู่ในแมปท่านรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่เมืองเนี่ยมันขยายไปยังไงก็ต้องท่วมแล้วทำยังไงปรับเมืองท่าไหนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ทำระยะยาวทำขนานกันไปนะครับแล้วก็เริ่มทำแล้วนะครับท่าน
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้ย้ำเตือนว่าเรื่องอากาศบริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมเป็นมิติทางมนุษยธรรมที่ปราศจากอคติทางการเมืองและพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
2: ข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในช่วงสุดท้ายของรอบรัวทั่วไทยนะคะปิดท้ายกันค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรนะคะจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณประจำปี2569ยกย่องบุคลากร157รางวัลค่ะเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ดำเนินงานวิจัยดีเด่นและการใช้ AI บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งที่คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น2ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิดและสติปัญญาจนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยในปีงบประมาณ2568มีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารและการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร24รางวัลด้านการบริการวิชาการ15รางวัลด้านการผลิตบัณฑิต19รางวัลด้านการวิจัย14รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและมีบทบาทในระดับนานาชาติ17รางวัลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น1รางวัลและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ67รางวัลค่ะด้านรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์พลพินิจนะคะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวรายงานค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมองค์กรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ค่ะด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0: ระดับประเทศและระดับสากลพร้อมย้ำว่าบุคลากรคุณภาพคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกได้อย่างแท้จริงค่ะพร้อมอวยพรให้ทุกคนนะคะและครอบครัวประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะในโอกาสนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพัฒนากูลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมค่านิยมสมาร์ทในมิติเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยค่ะว่ารางวัลนี้เกิดจากผลงานที่ทีมงานร่วมกันคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาที่พบในการทำงานจริงโดยใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้พร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญสำหรับแนวคิดการทำงานคือการเริ่มต้นทันทีสิ่งนั้นจะสามารถต่อยอดเพื่อขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาประจำในวงกว้างต่อไปเช่นเดียวกับนางยุภาพรทองน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะผู้ได้รับรางวัลในองค์ประกอบ R หรือ Environmental ของค่านิยมสมาร์ทนะคะกล่าวค่ะว่าความรู้สึกภูมิใจและก็ขอบคุณทีมงาน Green Library ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมและก็จรรยาบรรณพร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการจัดการขยะและก็การรายงานผลด้านคาร์บอนเนโทรลอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณประจำปี2569นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำคุณค่าและประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรทุกฝ่ายค่ะในฐานะพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกค่ะนี่ก็คือข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณสุวัฒน
1: ์ผมก็ครบหลายหลายข่าวจากหลายๆมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้กันแทบจะทุกข่าวเลยนะครับคุณชุตินันนะครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
1: ครับผม
2: เล่าขานงานวิจัย
1: อาจารย์จะเข้ามาแล้วหรือเปล่าครับสิอาจารย์ชัดไม่เคยชัดเลยครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเล่าขานงานวิจัยกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีรายงานจากคุณธนากรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะคุณธนากรมีรายงานเรื่องของแผ่นฟอสฟอร์ถึงกล่องไม้อัดนะคะเป็นอุปกรณ์เอ็กซเรย์ค่ะทำเองจากวิศวะจุฬาตรวจวัตถุต้องสงสัยในกระเป๋าและพัสดุเพื่อความปลอดภัยค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
3: คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนปรากฏเป็นข่าวใหญ่อยู่เป็นระยะพร้อมๆกับพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดกล่องพัสดุนับล้านชิ้นก็เดินทางผ่านมือของบุรุษไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชนในแต่ละวันแทบไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างคำถามที่ตามมาก็คือทำอย่างไรเราถึงจะตรวจสอบสิ่งของต้องสงสัยเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องเอ็กซเรย์นำเข้าที่ราคานั้นก็ต้องบอกว่าอู๋แพงครับหลักล้านเลยทีเดียวและเจ้าเครื่องพวกนี้ก็มีใช้อยู่แค่ไม่กี่จุดด้วยเช่นตามสนามบินนานาชาติหรือว่าสถานที่ควบคุมที่มีความปลอดภัยสูงคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรมที่พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นเรศจันทร์ขาวอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนักวิจัยอีก2ท่านนะครับก็คือคุณประธานมิรัตนไพรเป็นนักบริการวิทยาศาสตร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคุณสิริปรียาพิพัฒน์พันลบซึ่งเธอก็เป็นผู้ช่วยวิจัยทั้ง3ท่านก็ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์รับภาพถ่ายด้วยรังสี X และรังสีแกมมาขึ้นเองทั้งระบบ สำหรับหลักการทำงานของอุปกรณ์นั้นอาจารย์นเรศอธิบายว่าเมื่อเรายิงรังสี X หรือรังสีแกมมาผ่านวัตถุที่ต้องการตรวจสอบรังสีที่ทะลุผ่านออกมาในแต่ละบริเวณจะมีปริมาณมากน้อย

0: ต่างกันตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและก็ชนิดของวัสดุที่รังสีเดินผ่านด้วยนะครับและเมื่อรังสีเหล่านั้นตกกระทบที่แผ่นเรืองรังสีแผ่นดังกล่าวก็จะเปล่งแสงสว่างมากหรือน้อยอันนี้ก็อยู่กับปริมาณรังสีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับครับและบริเวณที่รังสีทะลุผ่านได้มากจะสว่างมากส่วนบริเวณที่วัตถุหนาแน่นบดบังรังสีไว้จะมืดอาจารย์นเรศก็ได้เปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้ว่าคล้ายกับการเล่นหนังตะลุงที่แสงไฟด้านหลังฉายผ่านตัวหนังให้เกิดเป็นเงาดำและพื้นที่สว่างตัดกันจนมองเห็นรูปทรงได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ภาพสว่างและมืดบนแผ่นเรืองรังสีแล้วต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัลซึ่งอาจารย์นเรศชี้ว่าตรงนี้จะมีจุดที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือกล้องจะต้องไม่รับรังสีโดยตรงเพราะจะทำให้ชิปรับภาพไม่ว่าจะเป็น CCD หรือ CMOS เกิดปฏิกิริยากับรังสีจนสัญญาณภาพรบกวนทีมวิจัยก็ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้งกระจกเงาเอียงทำมุม45องศาไว้ภายในกล่องอุปกรณ์เพื่อสะท้อนภาพจากแผ่นเรืองรังสีไปเข้ากล่องในอีกทิศทางหนึ่งแทนที่จะให้กล้องหันเข้าหาต้นกำเนิดรังสีโดยตรงอุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกบรรจุอยู่ในกล่องทึบแสงรูปตัว L ที่ทีมวิจัยออกแบบและประกอบขึ้นเองจากไม้อัดที่ด้านหน้าของกล้องนั้นก็จะมีแผ่นเรืองรังสีติดอยู่และก็มีแผ่นอลูมิเนียมปิดทับไว้เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกรบกวนส่วนตัวกล้องนั้นจะวางไว้ในช่องแยกต่างหากภายในกล่องเดียวกันก็จะทำหน้าที่บันทึกภาพที่สะท้อนจากกระจกเงาและส่งต่อไปแสดงผลบนหน้าจอโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แบบทันทีทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นปรับแต่งและวิเคราะห์ภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องล้างฟิล์มเหมือนวิธีเอ็กซ์เรย์แบบดั้งเดิมครับอาจารย์นเรศก็ได้เล่าถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้ด้วยนะครับว่าอุปกรณ์นี้ทำงานได้รวดเร็วไม่แพ้เครื่องเอ็กซ์เรย์เชิงพาณิชย์ซึ่งการถ่ายภาพกล่องพัสดุ1กล่องจะใช้เวลาเพียง10ถึง30วินาทีเท่านั้นหากต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นอีกก็สามารถปรับแต่งค่าความไวแสงของกล้องให้สูงขึ้นได้หรือจะเพิ่มความเข้มของรังสีที่ใช้ก็ได้เช่นเดียวกันแม้จะแลกกับความละเอียดของภาพที่ลดลงเล็กน้อยก็ตามครับที่สำคัญรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพชุดนี้มีระดับพลังงานไม่สูงมากทำให้สามารถออกแบบการกำบังรังสีที่เหมาะสมได้ไม่ยากสำหรับการออกแบบพื้นที่ใช้งานจริงนั้นทางทีมวิจัยก็ได้เสนอแนวทางการสร้างเป็นอุโมงค์คอนกรีตพร้อมสายพานลำเลียงกระเป๋าหรือกล่องพัสดุคล้ายกับระบบตรวจกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องอยู่ใกล้บริเวณที่มีการฉายรังสีตลอดเวลาทำงานจะต่างจากรังสี X ที่หากออกแบบให้เปิดใช้เฉพาะช่วงตรวจสอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานได้มากขึ้นครับปัจจุบันนวัตกรรมนี้ก็มีบริษัทไทยบางรายเริ่มผลิตได้แล้วและถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้มากขึ้นนี่ก็คือคำพูดของอาจารย์นเรศนะครับที่ได้พูดถึงผลตอบรับของนวัตกรรมซึ่งอุปกรณ์ที่คุณผู้ฟังได้รับฟังอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นได้ง่ายและใช้ต้นทุนไม่สูงมากบางครั้งคำตอบอาจอยู่ที่การนำองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมนิวเคลียร์มาผสานเข้ากับอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปอย่างชาญฉลาดก็จะออกมาเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเล่าขานงานวิจัยจากวิทยุจุฬาในวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณธนากรนะคะจากสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าขานงานวิจัยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนั่นคือช่วงสนทนาสถาบันค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดี

0: อย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
1: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: สนทนาสถาบัน
3: กลับเข้ามาช่วงสนทนาสถาบันนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณสุวัฒน์วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรของเราค่ะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระวีลงกาณีค่ะท่านจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าการออกแบบชีวิตหลังเกษียณวางแผนการเงินให้อุ่นใจเนี่ยมีเทคนิคยังไงนะคะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุตินันท์หัวใจคุณสุวัฒน์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะตอนนี้ออกอากาศสดๆนะคะทั่วประเทศเลยค่ะผ่านสถานีวิทยุทั้ง4ภูมิภาคเลยค่ะนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าอาจารย์ที่มองคนไทยส่วนใหญ่ในการเตรียมตัวทางการเงินสำหรับวัยเกษียณพร้อมแค่ไหนนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยมันคืออะไรคะจากที่อาจารย์อยู่ในวงการนี้มานานค่ะ
4: ครับขอบคุณครับก็เป็นบรรยากาศที่กำลังคุยกันเรื่องนี้กันเยอะเลยนะครับช
3: ่
4: วงเดือนกันยานี่นะครับเราจะพบกับคำถามนะฮะในแนวนี้ในลักษณะนี้บ่อยมากนะครับทีนี้ถ้าถามนะฮะในเรื่องว่าคนไทยเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเตรียมตัวในเรื่องวัยเกษียณเนี่ยพร้อมแค่ไหนเนี่ยฮะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าถ้าถามว่าเออเราคำนึงถึงเรื่องการเงินหลังเกษียณหรือเปล่าทุกคนตอบว่าเราคำนึงถึงแน่นอนเราพูดถึงในเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่คำถามต่อไปว่าไอ้แล้วทุกคนเตรียมตัวกันได้ถูกหรือยังเตรียมตัวกันมาถูกทางหรือยังอันนี้เราก็เลยมาเจอกับคำตอบว่าเรามักจะพบว่าคนไทยเราส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเตรียมตัวกันมายังไม่ถูกทางเนี่ยครับยังไม่ได้ครบถ้วนนะครับตามควรจะเป็นนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมขอยกสถิติขึ้นมานะครับหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับก็มีงานวิจัยนะครับซึ่งเพิ่งทำโดยCMRI นะครับเป็นสถาบันของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ท่านอาจารย์กำพลนะศาสตราจารย์กำพลเนี่ยเป็นผู้วิจัยมานะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับชีวิตโดยเฉลี่ยของคนไทยหลังเกษียณเนี่ยจะมีอายุประมาณอีก20ปีหลังเกษียณนะครับแล้วก็พบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเกษียณแล้วนะครับเราจะมีเงินประมาณ4-5 ล้านประมาณ5 ล้านบาทที่ในวงกลมนะครับประมาณเนี้ย5 ล้านบาทเนี่ยพอไม่สำหรับการอยู่ถึง20 ปีโดยอายุเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะยาวกว่านี้บางคนอาจจะสั้นกว่านี้นะครับแต่เฉลี่ยแล้ว20 ปีและมี5 ล้านบาทนะครับของคนที่เกษียณมานะเรานึกตามไปด้วยนะครับว่าเราได้เงินจากกองทุนสำรองนี้ที่กองทุนเป็นเม็ดเงินรวมแล้วประมาณ5 ล้านบาทนี้คือส่วนใหญ่ที่เกษียณมาตอนนี้นะครับพบว่าเงินก้อนนี้นะครับอยู่ได้นะฮะประมาณสัก8-9 ปีเท่านั้น
3: อีก10 ปีเราจะเอาที่ไหนกิน
4: ใช่ครับนี่คือความไม่พอเพียงนะครับอันนี้โดยสมมติฐานว่าเรายังไม่ได้มีรายได้อื่นย
3: ัง
4: ไม่ได้มีใครที่จะมาเอาเงินอื่นมาเสริมนะครับเว้นด้วยเงินเก็บประมาณ4-5 ล้านบาทจากเงินหลังเกษียณที่เรามักจะเป็นเงินความหวังของเราเนี่ยนะครับโดยอยู่แค่ประมาณ8-9 ปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้สะท้อนถึงความไม่พอเพียงของเงินที่เก็บมาหลังเกษียณนะครับ
3: ค่ะ
4: ดังนั้นต้องมีวิธีการต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะยืนชีวิตอยู่ไปได้ครบอายุเฉลี่ย20ปีเราสมมติเราตั้งเป้าไว้20 ปีเป็นตัวหลักนะครับแล้วทำยังไงถึงจะทำให้หลังเกษียณเนี่ยนะครับเรามีสภาพที่จะอยู่ไปได้นะครับอยู่ไปได้ในความหมายของผมนะครับเราไม่ได้บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆแต่ว่าความหมายคนที่มีชีวิตหลังเกษียณก็คงจะต้องมีเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสังคมนะครับที่ดีด้วยนะครับเรื่องของอาหารที่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเหล่านี้เต็มไปด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นเลยครับ
3: ค่ะ
5: ฟังอย่างนี้แล้วก็ครับ
4: พอเห็นปัญหาแล้วครับใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่งานวิจัยส่วนใหญ่พบออกมานะครับ
5: ครับ

0: ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยอยากลองถามดูว่าอย่างพวกเราธรรมดาปกติเนี่ยควรจะเริ่มวางแผนทางด้านการเงินสำหรับวัยเกษียณจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ดีครับอาจารย์แล้วก็ทำยังไงดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลนอายุมันก็60ดูมันก็จะดูเปลี่ยนไปจากคนปิดเมื่อหลายปีที่แล้วมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับจริงๆเวลามันเปลี่ยนเร็วมากนะครับไปเร็วมากนะครับปุ๊บก็กระโดดกันมาจาก50จะ60แล้วนะครับก็ถ้าถามว่าวางแผนตั้งแต่เมื่อไหร่ดีนะครับเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับเกษียณเนี่ยนะครับในข้อตามทฤษฎีตามหลักการเนี่ยนะครับก็บอกว่าเร็วที่สุดได้ยิ่งดีน
2: ะ
1: ครับตั้งแต่เริ่มทำงานเลยนะครับควรจะคิดถึงชีวิตหลังเกษียณละนะครับต้องmindsetตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับว่าmindsetที่เราจะอยู่หลังเกษียณจะเป็นยังไงจะindependentจะเป็นอิสระนะครับเราอาจจะคงจะไม่สามารถจะนึกไปถึงในยุคก่อนๆแล้วพอหลังเกษียณแล้วจะมีลูกหลานมาช่วยจะมีเงินต่อสวัสดิการมีบำนาญมาช่วยได้พอในยุคอนาคตข้างหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับล
2: ู
1: กหลานก็จะต้องมีภาระอะไรของเขานะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารกับขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มเดียวเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้คือคำตอบนะครับ
2: ของ
1: เขาเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใช่จริงๆเริ่มวันนี้ดีที่สุดเลยนะฮะถ้ายังไม่ได้เริ่มนะครับก็คือเริ่มวันนี้ดีที่สุดคือต้องตอบว่ามันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มวางแผนการเงินหลังเกษียณนะครับ
2: นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจากการสำรวจที่ผ่านมาเราจะมีเงินเหลือกันอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ5ล้านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: แต่เราจะ
1: ใช่
2: แต่เราอ่ะจะมีอายุยืนยาวประมาณ20ปีหลังเกษียณนั่นหมายถึงจะอยู่ถึงประมาณ80เลยนะพี่สุวั
1: ฒน์เฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะยาวกว่านี้อีก
2: โอ้ใช่ไหมคะ
1: ต้องอายุประมาณ101ปีนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ได้สบายได้ซ้ำไป
2: อืมค่ะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินพอถึง5ล้านล่ะแล้วเราจะหาอะไรมาทดแทนเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีอิสระและก็มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาค่ะอาจารย์พอแนะนำได้ไหมคะ
1: ครับก็ถ้าเรามีไม่ถึงนะครับก
2: ็
1: อยากกังวลนะครับคือเราไม่ควรจะใช้ชีวิตหลังเกษียณไปด้วยความเครียดด้วยความกังวลนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนที่เราก่อนเกษียณเนี่ยเราอาจจะต้องกังวลในเรื่องการหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับก
2: ็
1: คือหาเงินมาเติมให้กับภาษาการเงินก็จะเรียกว่าให้มีความเวลหรือว่ามีความมั่งคั่งเนี่ยเยอะที่สุดและนี่คือจุดประสงค์ก่อนเกษียณของการหาเงินก่อนเกษียณนะครับการลงทุนหรือว่าการวางแผนการเงินก่อนเกษียณเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสะส
2: ม
1: ความมั่งคั่งหรือความมีเงินเนี่ยให้มันงอกเงยมากขึ้นแต่หลังเกษียณนะครับจุดหมายของเราจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นละนะครับนะฮะจุดหมายของเราก็คืออันที่สำคัญที่สุดนะครับรักษาสภาพคล่องของเงินของเราก็คือให้มีเงินเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ชีวิตใช้จ่ายในประจำวันนะครับถ้าเราเงิน5ล้านไม่พอนะครับคำตอบก็คือว่ามีวิธีการไหนไหมที่จะสามารถทำให้เราอยู่นะครับโดยที่สามารถมีเงินจำกัดตรงนี้ได้นะครับต
2: ั
1: วเลข5ล้านเมื่อกี้นี่เนี่ยเป็นข้อสมมติฐานว่าเอาล่ะเราใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ1,000เนา
2: ะ
1: ประมาณปีละ1,000ครับเดือนนึงประมาณ 30,000 มีค่าใช้จ่ายอีกสัก 1,000 ค่าบ้านค่าน้ำมันค่ารถอะไรรวมเสร็จๆประมาณ 50,000 อันนี้คือตัวเลข average ของตัวเลขเมื่อกี้นี้นะครับ 50,000
2: ค่
1: าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับคิดต่อปีก็ประมาณ 600,000 ใช่มั้ยครับ
2: ค่ะ
1: นี่เต็มๆ20ปีนะฮะต่อปี 600,000 นะครับก็ทั้ง20ปีเราคงจะต้องเตรียมเงินไว้สักเท่าไหร่เนี่ยสัก12ล้านนะครับถึงจะพอนะ
2: พี่สุรัต
1: น์เดือนละประมาณ 50,000 เนี่ยนะครับ
2: ค่ะพี่สุวัฒน์เอาไงดี12ล้านตอนนี้มีอยู่ประมาณ120บาท
1: โอ้ประมาณ120ล้านอ
0: าจารย์ครับเดี๋ยวอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะมีปัญหาประเด็นเรื่องน้ำมันเรื่องเงินเฟ้อต้องเตรียมตัวยังไงอีกคะเนี่ย
2: เรื่องสุขภาพด้วยนะเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ
1: ใช่ครับทั้งหมดเกี่ยวข้องกันเลยจริงๆก็จะต้องตอบว่าเรื่องของการเงินเรื่องของการวางแผนหลังเกษียณการเงินหลังเกษียณไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อเรื่องการเงินอย่างเดียวเนาะมันจะต้องวางแผนในเรื่องสุขภาพคู่กันไปด้วยนะครับแล้วมาถึงคำถามเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเงินไม่พอเนี่ยการเงินไม่เต็ม12ล้านที่จะอยู่ได้20ปีเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับก
2: ็
1: ทางคำตอบอันแรกที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราอยู่ยังไงเราเคยจ่ายเดือนละ50,000บาทมีวิธีไหนไว้ที่เราสามารถที่จะไม่ได้จ่ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะอันนี้ง่ายๆที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดแต่ว่า ต้องอย่าลืมว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขมีความหมายมีคุณค่าในชีวิตอันนั้นก็ต้องทำด้วยนะครับให้เงินหลานให้เงินลูกเท่าไหร่ก็สิ่งนั้นก็คือต้องเมนเทนไว้อยู่ด้วยนะครับถ้ามีรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับก็จัดได้ตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยครับตอนนี้สังเกตเห็นไหมครับอะไรก็ให้เราซับสคริปชั่นหมดเลยสมัครหมดเลยเสียรายเดือนหมดเลยใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นรายเดือนหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้มียิ่งมี AI มาหัวค่าให้เราจ่ายเป็นรายเดือนเป็นสมาชิกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดตอนเราทำงานเราไม่เคยคิดถึงภาระก้อนนี้อันนี้ตัดได้ตัดเลยนะครับตอนเราทำงานนี้ตัดได้ตัดเลยนะครับเมื่อลดรายจ่ายอันที่เราตัดได้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีแน่นอนนะฮะเราก็จะลดโอ้จริงๆเรากินข้าวไม่ถึงตรงนั้นด้วยซ้ำไปนะครับรายจ่ายถึงขังไม่จะไปถึงตรงนั้นด้วยซ้ำไปอันที่สองครับหาอาจจะหารายได้เสริมจากงานอื่นหกสิบเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีศักยภาพในการทำงานบางคนมีประสบการณ์มาเต็มเลยนะครับสอบแสวงความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึงเราสามารถหาการทำงานรายได้เสริมได้อันที่สามคือ passive income นะครับ passive income ว่ารายได้ที่เป็นรายได้จากแหล่งเงินประจำที่เราอาจจะเคยลงทุนไว้นะค่าเช่าค่าลงทุนหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินนะเช่นเงินปันผลดอกเบี้ยนะฮะของการลงทุนอันนี้จะเป็นเงินที่จะช่วยเสริมให้เรามีพอได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินสดอย่างเดียวนะครับ52ล้าน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะฟังแล้วสบายขึ้นสบายใจขึ้นนิดนึงนะคะคุณสุวัสดิ
0: ์ก็คือพี่ขึ้นฮะเหมือนจะต้องไปเตรียมตัวแล้ว
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
2: โอเค
1: ไม่ภาษาเกินไป
2: เออค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้อาจารย์ขามันมีเทรนด์แบบนี้นะว่าสำหรับผู้ที่มองว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารนี่ปลอดภัยที่สุดการฝากเงินอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณไหมคะซึ่งตอนนี้ยุคดอกเบี้ยถูกต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยรวมไปถึงบางคนมีเงินเยอะๆเนี่ยธนาคารอาจจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าฝากเงินด้วยนะเทรนด์ในอนาคตในการในการบริหารจัดการเงินนะคะเราควรจะเอาเงินฝากไว้ที่ธน
1: า
2: ค
1: าร
2: เงินเฟ้อ
1: เนี่ยของเงินเฟ้อได้ใช่ครับเงินเฟ้อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวทำให้สิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมีมูลค่าน้อยลงไปในแต่ละปีแต่ละปีแต่ว่าเงินที่เราเคยซื้อของได้มันไม่คงน่าของเงินเฟ้อเพราะเงินฝากธนาคารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชนะเงินเฟ้อได้มีคำตอบก็คือว่าถ้าเราอยู่ด้วยเงินฝากธนาคารอย่างเดียวเนี่ยอย่างไรเพื่อให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยนะครับมันเกินเงินเฟ้อได้นะครับแต่ในวัยเกษียณเนี่ยนะครับสิ่งที่แนะนำก็คืออย่าลงทุนอะไรที่เสี่ยงนะครับมากไปอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราตามเทรนด์ของหนุ่มๆเนี่ยว่าในยูทูบเบอร์หลายๆคนที่บอกว่าลงทุนแบบนี้แล้วรวยแล้วนะครับเราเทรนด์ของวัยเกษียณจะไม่รู้ว่าคนเกษียณแล้วมีเงิน
2: ค่ะมีเงินก้อนเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็กำลังหาทางลงทุนน
2: ะ
1: ครับแล้วก็อยากให้เงินของตัวเองโตไปได้เร็วที่สุดเข้าทางเลยเข้าทางวิชาชีพเลยครับคือกลุ่มเป้าหมายของวิชาชีพชั้นดีเลยครับ
2: ค่ะ
0: อย่างนี้นะครับเพราะงั้นถ้างั้นเราเป็นผู้เกษียณอายุเนี่ยเราควรจะลงทุนหรือไม่ครับอาจารย์แล้วแนวทางที่ถูกต้องหรือว่าแหล่งที่จะไปลงทุนกันเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าถามว่าควรลงทุนหรือไม่นะฮะคำตอบคือควรอย่างยิ่งนะครับควรอย่างยิ่งใช่ควรอย่างยิ่งเลยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่เรามีอยู่นะฮะ
2: ค
1: ือเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะเรามีเงินเก็บก้อนนึงเรามีค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่แต่ละปีต้องถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายเราเรียกว่าอัตราการวิดรอของเงินมาปีละประมาณ 5% 6% อย่างเงี้ยนะครับจากเงินเก็บที่เรามี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่เติมเข้ามานะฮะมันก็จะทำให้มันไม่สามารถจะพอเพราะฉะนั้นอะไรที่เติมเข้ามาก็คือการลงทุนนั่นแหละครับการลงทุนสามารถที่จะทำให้เงินที่เรามีเก็บอยู่เนี้ยมันมีผลตอบแทนโตขึ้นมาถ้าเก่งพอมันจะโตขึ้นมาชนะไอ้อัตราการที่จะถอนเงินออกไปในแต่ละปีนะครับถึงแม้มันจะไม่เยอะมันก็จะทำให้ไอ้เงินที่เราถอนไปในแต่ละปีเนี่ยมันน้อยลงไปนะ
0: ครับ
1: อัตราการถอนเงินจะน้อยลงไปนั่นลงทุนยังไงถึงจะดีนะครับแนวทางบอกว่าเนี่ยครับหนึ่งก็คืออย่าเสี่ยงนะครับ
2: อ
1: ันที่สองก็คือว่าแบ่งเงินเป็นกองไว้นะครับเงินก็คือแบ่งเงินเป็นกองไว้กองที่สำคัญที่สุดคือกองอะไรรู้ไหมครับ
2: กองอะไรคะ
0: กองอะไรครับ
1: กองเรื่องของการเตรียมตัวเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้น
2: เช่นเงินฉุกเฉินนะ

0: วัยที่เราหลังจากนี้เนี่ยเป็นวัยที่เรามีเหตุการณ์ที่จะฉุกเฉินเกิดขึ้นเงินกองนี้สำคัญที่สุดเตรียมเงินสำหรับกองนี้ก่อนนะครับก็คือกองซึ่งสุขภาพนะครับถ้ามีประกันสุขภาพก็ดีนะครับถ้าไม่มีต้องหาเงินมากองนี้ก่อนเพราะหลังจากกองนี้แล้วเอาเงินมากระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับที่ไม่สุดนะครับก็อาจจะมีเสี่ยงบ้างเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยนะฮะก็จัดสัดส่วนนะครับกองเสี่ยงน้อยอาจจะมีนิดหน่อยคือในนี้สัดส่วนตัวนี้แตกต่างกันไปตามคนแต่ละคนนะครับแต่ว่าแนวทางก็คือว่ากระจายเนี่ยเงินของเราเป็นกองทุนเสี่ยงมากกองทุนเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยกองทุนเสี่ยงมากอาจจะมีนิดหน่อยกองทุนเสี่ยงกลางอาจจะประมาณ 20-30% กองทุนเสี่ยงน้อยอันนี้สัดส่วนอาจจะเยอะขึ้นมาหน่อย 40-50% สำหรับคนที่เกษียณนะครับแนวทางกว้างๆจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับแต่ละคนนะฮะ
1: อืมค่ะอาจารย์คะฟังแล้วได้ความรู้มากเลยแล้วก็เขาเรียกว่าได้แนวคิดในการวางแผนเริ่มวางแผนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มวางแผนก็ลงมือได้เลยตั้งแต่วันนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ก่อนจะปิดรายการนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่กำลังกังวลใจเรื่องการเงินหลังเกษียณอย่างเรา2คนเป็นต้นนะคะว่าควรจะทำยังไงบ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ท่านเป็นผู้เกษียณแล้วอีกไม่กี่วันจะ30กันยายนแล้วค่ะอาจารย์เราจะต้องวางแผนยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายในช่วงท้ายของรายการค่ะ
0: ครับขอบคุณครับผมขอฝากนี้นะครับว่าผู้ที่กำลังจะต้องเกษียณในเร็วๆนี้นะครับถ้าเรามีการวางแผนมาแล้วเราอาจจะค่อยๆดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้นะครับพยายามสติ๊กกับแผนตรงนั้นแต่ว่าถ้าเรามียังไม่มีเงินที่จะพอไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการที่จะเริ่มต้นมาจัดการกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับคนนะฮะอย่าไม่กล้าที่จะมองบางคนเนี่ยจะนึกว่าเอาละเราไม่กล้าจะไปมองเลยว่าเราจะมีเงินพอหรือเปล่าพอมันจะไม่พอนะฮะตรงนี้เราเอาใจใส่ตรงนี้ให้พอนะครับเราเริ่มในวันนี้ก็แปลว่าเราจะสามารถทำให้ชีวิตในอนาคตของเรามีความหมายได้นะครับการมีเงินไม่ได้เป็นคำตอบสูงสุดอย่างเดียวนะครับมันมีความหมายว่าเราควรจะต้องมีชีวิตที่มีทางเลือกและก็สามารถที่จะสร้างความหมายด้วยนะครับความสุขไม่ได้มาจากการเรื่องของมีเงินอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมากนะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสังคมที่ดีนะครับมีคุณค่ามีการทำงานให้กับคุณค่ากับตัวเองของเรามากขึ้นได้ครับ
1: ค่ะโอ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมาก
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เราได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.รวีลงการณีค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณสุวัฒน์
2: ก็ได้เตรียมตัวก่อนเกษียณจริงๆสำหรับเดือนที่เป็นเดือนของการเกษียณของประเทศไทยกันด้วยนะฮะคุณชุตินันท์ครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะแล้วก็ท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านในส่วนของระบบออนไลน์ของเรานะคะ Facebook ก็ Thai UNEW นะคะและส่วนของKKU Radio ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์และก็ YouTube ค่ะวันนี้ไก่และคุณสุวัฒน์พี่นงจากมมส.นะคะลาไปแล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับ Thai UNEWsด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุกรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมยกระดับศูนย์กระจายสินค้า CDC ให้เป็นฮับประ

จำภูมิภาคร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ให้เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-3สำหรับสหกรณ์ที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาและขยาย CDC ทั้งอาคารคลังรวบรวมและคัดคุณภาพสินค้ารวมถึงจัดหารถบรรทุกรถห้องเย็นและรถโฟล์คลิฟต์เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและลดความเสียหายตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นทางถึงตลาดทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าดันมูลค่าซื้อขายผ่าน CDC แตะ 5,000 ล้านบาทภายในเดือนธันวาคม2569และเพิ่มเป็น 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทในปีถัดไปรองหัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายเรียกนายกและอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก7-5งดออกเสียง1ให้ใช้อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0งดออกเสียง1เรียกอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยกันต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้แทนประเทศภาคีลุกขึ้นยืนเพื่อประท้วงผู้นำอิสราเอลจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวานนี้ผู้แทนจากกลุ่มประเทศภาคีได้พากันลุกขึ้นยืนและเดินออกจากห้องประชุมเพื่อประท้วงแสดงพลังคัดค้านสงครามและส่งสัญญาณประนามการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลท่ามกลางกระแสต่อต้านและประนามปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาโดยมีเสียงปรบมือผสมกับเสียงโห่ในห้องประชุมอย่างไรก็ดีระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เนทันยาฮูได้ตอบกลับบนโพเดียมโดยระบุว่าหากยังมีคนที่ขี้ขลาดทางศีลธรรมคนไหนยังไม่ได้ลุกออกจากห้องไปก็สามารถเดินออกไปได้และเนทันยาฮูยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาว่าเป็นคำโกหกครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษซึ่งปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นการป้องกันตนเองและการโจมตีทำลายศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นการช่วยปกป้องหลายประเทศในภูมิภาคด้วยซ้ำและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ฟังเพลงเพราะด้วยกันแบบนี้นะครับต่อเนื่องเลยช่วงเวลาของเราบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันต่อเนื่องได้นะครับทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แล้วก็สมาชิกที่ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยเราอยู่ดูแลกันแบบนี้กับเพลงเก่ากับศิลปินที่คุณรักในวันๆครับ

อย่างที่บอกว่าเพลินเพลงก็จะมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับแล้วก็ละครเนี่ยก็มากมายทีเดียวมีภาพยนตร์แล้วก็ละครอยู่เรื่องหนึ่งครับอาจจะสร้างความจดจำให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับเรื่องนี้ถูกทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ทำเป็นละครด้วยในเวอร์ชันแรกนะครับได้พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์กับมอสปฏิภาณแสดงร่วมกันหลังจากที่เคยร่วมงานกันกับกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วก็มาร่วมงานกันใหม่นะครับในเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่าปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะจดจำกันได้นะครับยิ่งเป็นภาพจำของสามหนุ่มสามมุมด้วยแล้วนะครับเป็นพี่น้องกันแบบชัดเจนมากๆต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกนำมาเป็นละครโทรทัศน์นะครับครั้งแรกที่ช่อง7นั่นเองของดาราวิดีโอนะครับโดยในตอนนั้นก็มีเต๋าสมชายกับออยธนาร่วมแสดงร่วมกันนะครับกับละครเรื่องนี้วันนี้เลยจะหยิบเพลงของทั้งสองเวอร์ชันนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเพลงประกอบทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์ด้วยทั้งสองเวอร์ชันนะครับกับเพลงผูกพันนะครับร้องโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์กับมอสปฏิภาณในเวอร์ชันของภาพยนตร์แล้วก็ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมนะครับโดยเต๋าสมชายให้คุณผู้ฟังได้ย้อนวานๆกลับไปใช้เสียงเพลงจากภาพยนตร์นะครับดูแลหัวใจกันกับช่วงเวลาของเราครับ

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากเจเจตรินกับเพลงที่ชื่อว่าฝากเลี้ยงด้วยไม่ได้เล่นให้นานมากถือว่าเป็นเพลงเร็วทิ้งท้ายในวันนี้นะครับจะได้คึกคักกันในยามบ่ายแล้วเดี๋ยวติดตามรายการสุขกันทะเลาะกันต่อวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับ

ข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมาย

0: ดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราวด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้ววันฟ้าฉ่ำฝนทั่วทุกแห่งตรงไหนบ้างไม่มีฝนไม่มีทุกที่มีหมดเลยนะครับไปไหนไหนไหนก็มีแต่ฝนมาตั้งแต่ยามค่ำคืนเมื่อคืนนี้กลางดึกก็ได้ยินเสียงแล้วเช้าก็ยังได้ยินอยู่สายก็ยังอยู่บ่ายอย่างนี้ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะคะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนมาเริ่มต้นเวลาของรายการสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เมื่อกี้ตอนที่ขับรถมาก็ยังนึกว่าเอ๊ะเพลงแรกจะมีผู้ถามถึงเพลงที่เกี่ยวกับฝนไหมมีจริงๆคุณป้อมถามถึงเพลงนี้มาฟ้าหน้าฝนครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

หนึ่งในดวงใจครูเอื้อสุนทรสนานค่ะก็เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังเลือกไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยฟังกันไปยังมีเพลงเกี่ยวกับฝนมาอยู่แต่ตอนนี้ไปกันที่เมื่อสักครู่เห็นแวบๆคุณอ้อยอัจฉราสวัสดีบางกอกเพลงนี้ท่านผู้ฟังถามถึงเดี๋ยวนี้เอง

มหานครนะคะซอยเกษมสันต์หนึ่งเลี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะอาหารอร่อยหลายอย่างของว่างต่างๆก็รสชาติดีทั้งนั้นแล้วถ้าบ่ายๆอย่างนี้กาแฟดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วกาแฟที่ Reno All Day Dining Cafe บอกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นกาแฟที่ถูกใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ Reno All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 เมื่อกี้เห็นแวบๆใครถามถึงเพลงนี้มาใครถามก็ได้ก็ฟังด้วยกันนั่นแหละฝนจ๋าฝน

ผู้ใหญ่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะไม่ทราบก็น่าจะบอกว่าไม่ทราบเฉยๆไปเรื่อยๆผู้ใหญ่ลีไปแล้วท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณอนันต์789บอกว่ากำลังฟังสุกันเทราสลับกับเสียงฝนอยู่ที่บ้านขอเพลงนี้จริงๆไม่คลุ้มแล้วนะคะกระหน่ำมากเลยทีเดียวตอนนี้ไม่ทราบจะรอดถึงเย็นไหมเนี่ยครูเอื้อสุนทรสนานกับฟ้าคลุ้มฝน

ลุมฝนได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอนันต์ก็ถามถึงมาอย่างที่บอกมันไม่คลุมแล้วนะคะมาเต็มที่เลยตกหนักมากเย็นนี้ก็คงยังหนักอยู่เรื่อยๆท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกแล้วว่าเย็นนี้ของจริงกรมอุตุก็บอกว่า3วัน3คืนก็ทำใจแล้วก็เตรียมอะไรต่ออะไรที่อยากจะเตรียมเอาไว้ให้พร้อมก็แล้วกันคุณณรงค์บอกว่านอนฟังเพลงแม้อิจฉาจังนอนฟังเพลงท่ามกลางฝนพรำแล้วก็มีนี่น้องแมวฟังเป็นเพื่อนส่งภาพมาให้ดูด้วยน่ารักเชียร์เลยทำให้นึกถึงเพลงนี้ขอฟังด้วยให้น้องแมวฟังด้วยใช่ไหมคะน้ำใจเจ้าแต้มคุณอ้อยอัจฉราค่ะ

ก็ได้ฟังไปด้วยกันทั้งคุณรงค์ทั้งน้องแมวใช่ไหมคะมานั่งฟังเป็นเพื่อนมานอนฟังเป็นเพื่อนน่ารักเลยทีเดียวเพลงนี้ต้องจัดแล้วทวงมาไม่ลืมค่ะแต่เมื่อวานนี้ไม่ทันจริงๆครูเอื้อสุนทรสนานกับสนสามพลาน

ายเป็นชุดเลยนะพอสนสามพรานไปแล้วก็มีผู้ถามถึงสนต้องลมมาเลยคุณรองทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่งต้องลมไปแล้วมาเป็นชุดเลยค่ะคุณชนทันหม่อมขอเพลงนี้มาเสียงร้องของคุณโฉมชายอรุณชานเสียงสนโครนน่าจะเป็นของมขหรือเปล่าคะ

สลับที่กันนิดนึงไม่ใช่คุณคนึงนิดมาทางโทรศัพท์ต่างหากที่ขอฝนรักฝนเศร้ามาคราวนี้คุณคนึงนิดได้ฟังฝนหนาวสาวครวญคุณจิตติมาเจือจังค่ะตกแรงเท่าข้างนอกไหม

บนโลกมายาแล้วก็ต่อด้วยงานของคุณตั๋งจิระอีกหนึ่งเพลงเพิ่งส่งมาเลยต้อนรับวันไหว้พระจันทร์

0: วัสดีครับท่านฟังครับถ้าหากตรวจพบโรคตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นก็สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีก็ทำให้มีโอกาสหายขาดได้มากกว่าปล่อยทิ้งไว้มาดูกันนะครับว่ามีอาการอ่อนล้ารู้สึกไม่สบายตัวหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าหลับไม่สนิทก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเกิดภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังซึ่งร่างกายต้องการพักผ่อนที่เพียงพอโดยสาเหตุอาจจะเกิดจากการทำกิจกรรมบางประเภทอย่างที่เรียกว่าหักโหมหรือเกิดจากการติดเชื้อหรือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติหรืออาจเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายขาดความสมดุลรวมไปถึงภาพทัศน์
1: เสริมทีนี้สถานทูตไทยที่ปักกิ่งเนี่ยเราก็รับโจทย์นี้มาจากทางรัฐบาลจากทางกระทรวงต่างประเทศว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องต้มยำกุ้งเนี่ยยังไงนะครับจริงๆกิจกรรมที่สถานทูตจัดในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่เราคิดว่าน่าจะช่วยสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปถึงพี่น้องเพื่อนๆชาวจีนได้ดีนะครับก็จะเป็นงานที่เราให้แม่ครัวเนี่ยทำต้มยำกุ้งแล้วก็ใส่เส้นหมี่ของจีนให้รู้ว่าจริงๆบะหมี่จีนหรือก๋วยเตี๋ยวของจีนเนี่ยก็เป็นที่นิยมแพร่หลายในจีนอยู่แล้วนะครับก็จะมีรสชาติต้มยำเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งว่าอาหารจานนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนได้ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักได้คุ้นเคยกับมันนะครับนอกจากนั้นเราก็เอาไอ้ความเป็นต้มยำกุ้งเนี่ยมาทำเป็นอาหารหลากหลายชนิด
2: เห็นว่ามีหลายเมนู
1: ใช่ก็มีข้าวผัดต้มยำกุ้งจริงๆเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักดีนะครับแต่ว่าในจีนอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนะครับต้มยำกุ้งหรือว่าเป็นไก่ทอดคลุกผงต้มยำอะไรประเภทนี้ครับก็คือให้รู้ว่ารสชาติต้มยำกุ้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นซุปอย่างเดียว
2: มัน
1: สามารถเป็นอาหารอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเราจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อจะนำสิ่งที่คิดว่าพี่น้องคนจีนยังรู้จักไม่มากพอเนี่ยให้มาได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็ด้วยปากต่อปากหรือว่าดังในกลุ่มของ KOL ที่เขามาร่วมงานเนี่ยก็จะไปช่วยกระจายสิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆชาวจีนได้รับทราบนะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วค่ะต้มยำกุ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารไทยซึ่งจัดว่าชาวจีนเนี่ยถ้าไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยเนี่ยก็ต้องสั่ง
1: การนำรสชาติไทยๆซึ่งผมคิดว่ามีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นรสชาติที่มีความจัดจ้านแต่ว่าพอดีนะครับก็คือมีสมดุลในแง่รสชาติรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสมันนะครับมีความหวานนิดๆผมว่าเป็นรสชาติที่ทั่วโลกชื่นชอบนะครับในส่วนของการสร้างความนิยมรสชาติเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามนำเสนอนะครับเมื่อเป็นที่ชื่นชอบแล้วเนี่ยทำยังไงให้เข้าถึงนะครับก็หมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือว่าสามารถซื้อหาได้ง่ายขึ้นในตลาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับต้มยำกุ้งถ้าอย่างสามารถหาวัตถุดิบสดๆได้ซึ่งในจีนมีนะครับสามารถสั่งซื้อได้มาอย่างง่ายๆนะครับก็สามารถทำแบบสดได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะปรุงสดด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็มีเพจที่ปรุงสำเร็จเป็นผงสำเร็จหรือเป็น อะไรเป็นเพสสำเร็จรูปที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อจะปรุงเป็นต้มยำกุ้งได้เช่นกันเพราะนั้นผมว่า2 ส่วนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่คงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในมุมของความนิยมแล้วก็ในมุมของการค้านะครับที่ทำยังไงให้มันเกิดความสะดวกเกิดความชื่นชอบครับ
2: จริงๆแล้วทางสถานทูตนะคะได้มีการทำการสำรวจไหมคะว่าจริงๆแล้วชาวจีนนะคะชอบอาหารต้มยำกุ้งเนี่ยค่ะในรสชาติในแบบไหนเพราะว่าชาวจีนทางเหนือทางใต้ก็มีความชื่นชอบอาหารรสเค็มรสหวานที่แตกต่างกัน
1: ผมคิดว่ารสชาติต้มยำกุ้งที่เป็นกลางๆเนี่ยคนจีนไม่ว่าเหนือหรือใต้เนี่ยสามารถเรียกว่าชื่นชอบได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้รสความเผ็ดมากน้อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะไปปรับให้เข้ากับความชอบของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วต้มยำกุ้งเนี่ยเราทำให้เป็นที่รู้จักในส่วนของต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับจริงๆแล้วต้มยำกุ้งน้ำใสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการปรุงที่ผมเชื่อว่าคนจีนก็น่า

0: ชื่นชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆคนจีนก็ชอบทานซุปที่เป็นซุปใสนะครับเพราะนั้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมว่าตลาดยังมีมากมายเลยสำหรับต้มยำกุ้งที่เป็นน้ำใสนะครับตอนนี้เราก็ประมวลน้ำข้นไปก่อนนะครับว่าดูว่าตลาดเป็นที่ต้องยอมรับกว้างขวางมากแค่ไหนนะครับ
1: ในเรื่องของการโปรโมทอาหารเมนูต้มยำกุ้งนะคะว่าไปแล้วสิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการโปรโมทร้านอาหารไทยพวกวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงสำเร็จของไทยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จริงๆผมคิดว่าร้านอาหารไทยในจีนเนี่ยก็คงพอมีนะครับแต่ว่าสำหรับในสเกลของประชากรคนจีนเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีน้อยนะครับยังสามารถจะมีตลาดที่เติบโตขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ได้เฉพาะต้มยำกุ้งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาหารไทยหลายอย่างเนี่ยก็มีพัฒนาการหรือมีวิวัฒนาการมาจากการปรุงอาหารจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามีการเผยแพร่หรือว่านำเสนออาหารไทยที่มีวิธีการปรุงคล้ายคลึงกับอาหารจีนเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในตลาดจีนอย่างแน่นอนนะครับผมก็ในส่วนของร้านอาหารไทยเนี่ยยังมีโอกาสอีกมากครับที่จะขยายในตลาดจีนครับ
1: ค่ะน่าเสียดายค่ะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตฉัตรชัยท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านทูตมากนะคะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาถึงช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลบเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: คราวที่แล้วเราไปซื้อกี่เพากันมาทบทวนกันหน่อยว่ายังจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: 你要买什么衣服แปลว่าอะไรคะ
1: 你要买什么衣服คุณต้องการจะซื้อเสื้ออะไรคะ
0: แล้วดิฉันอยากจะซื้อกี่เพาตัวหนึ่งล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไร
1: อันนี้น่าจะวอเสียงไหมอีเจียนฉีเผา
0: ถูกต้องค่ะ我想买一件旗袍ถ้าจะถามว่ากี่เพาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรก็พูดว่า这是什么料子的
1: 这是什么料子的คุณโจคะตกลงในบทสนทนานี้กี่เพาตัวนี้ทำด้วยผ้าอะไรคะ
0: จินซื้อ
1: เงินใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาซื้อเสื้อเรามักจะต้องลองใส่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องถามคนขายว่าหนังซื่อซื่อมาลองใส่ได้ไหมคะ
1: หนังซื่อซื่อมา
0: ซื่อซื่อหรือซื่อชวนหมายความว่าลองใส
1: ่ซื่อซื่
2: อหนังซื่อ买一件旗袍这是什么料子的
3: 真丝的
2: 蓝色的好还是黄色的好
3: 蓝色的更适合
0: ใช่ค่ะชาวจีนเห็นว่าสีแดงเป็นสีมงคลที่มีความหมายว่าจะ

0: มันไม่ใช่การไปทอดออกมาแล้วก็ลากขึ้นฝั่งนี่ไม่ได้นะครับนะหรือว่าไปทำการล้อมจับไม่ได้แล้วก็แน่นอนครับระวังเรื่องสัตว์น้ำอื่นด้วยถ้าเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่สัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่ในตัวอ่อนเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้พวกนี้ก็จะอันตรายไปทำให้สัตว์อื่นมีปัญหาได้นะครับนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็ใช้กันอยู่พื้นบ้านทั่วไปนะแต่เขาก็มารณรงค์ให้ใช้เพิ่มขึ้นนะแต่กลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปกติเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือกับประมงที่ผิดกฎหมายนะครับแต่คราวนี้ขออนุญาตให้ผ่อนผันได้หรือว่านะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่เป็นคนใช้นะครับอย่างเช่นอวนรุนเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าอวนรุนไม่มีอวนรุนก็คือเหมือนกับมีเรือแล้วก็มีการยื่นไปข้างหน้าแล้วก็ใส่อวนแล้วก็ดันไปใช่ไหมครับนะถ้าไม่มีเครื่องยนต์ใช้ได้เลยแต่ถ้ามีเรือกลคือมีเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยครับก็ตอนนี้อนุญาตผ่อนผันแล้วให้เฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านประมงน้ำจืดนะครับทำได้แต่ว่าต้องเป็นทางด้านสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยเป็นคนแจ้งนะขออนุญาตเข้ามานะครับมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนะครับแล้วก็พูดถึงรูปแบบต่างๆแล้วก็ส่งที่กรมประมงนะครับนะผมว่ามันก็ยังแหมมันดูเป็นบุรุษเคสซี่ดูเป็นข้าราชการมากๆเลยนะครับนะน่าจะมีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นหน่อยไหมหรือออนไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยครับนะนี่ผมฟังดูเหมือนก็ต้องทำอะไรที่มันซับซ้อนอีกแล้วนะครับอย่างที่2ในกลุ่มที่2ก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังห้ามประชาชนใช้นะพวกเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับถ้าใช้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงเท่านั้นนะครับนะกันเดิมมันต้องมีการแจ้งความจำเป็นแจ้งฝ่ายปกครองนะครับรายงานผลด้วยเนี่ยผมก็ว่าก็ยังเข้มงวดไปหน่อยมั้ยนะคือตอนนี้ผมเชื่อว่าการใช้ไฟฟ้าช็อตในพอช็อตปลาหมอกควันดำน่าจะได้ผลดีนะในเมืองนอกในอเมริกาเนี่ยเขาจัดการพวกปลาที่เป็นเอเลียนสปีชีส์ด้วยกันช็อตไฟฟ้าไล่ช็อตหมดเลยครับนะแล้วพวกนี้มันอยู่เป็นแพเลยนี่นะปลาหมอกควันดำมันอยู่เป็นแพบนน้ำเลยก็จัดการง่ายออกนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ทางด้านสถาบันเทคโนโลยีทางด้านเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับอาจารย์ดุสิตนะว่าเราใช้พวกเครื่องมือทางไฟฟ้าได้ไหมฉันถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังนะครับนะแต่ตอนนี้เริ่มทำกันแล้วนะครับต่อไปคือเรื่องการใช้สารเคมีคือกากชานะเช่นเดียวกันก็ต้องขออนุญาตกรมประมงอีกนะครับนะใช้อวนล้อมจับอวนล่าอวนทับตะลิ่งอวนรังเผือกรังให้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับแล้วก็เครื่องมือกลุ่มที่3เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้เด็ดขาดและไม่มีการผ่อนผันเขาเรียกว่ารอบพักได้หรือบางคนเรียกไอ้โง่นะครับหรือว่าเครื่องมือพงพางนะครับนะซึ่งจริงๆก็มีคนพูดเยอะว่าถ้าให้ใช้นะลองจับเกี้ยงแน่เลยเพราะปกติก็จะใช้พวกนี้มันจับปลาได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่บอกว่ามีการศึกษาวิจัยจากกองวิจัยและพัฒนากรมประมงนะครับของประมงทะเลยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพในการจับปลาหมอกคางดำนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือทำลายล้างสูงนะครับนะกีดขวางทางน้ำน่าจะพวกพงพางนะครับส่งผลกระทบรุนแรงก็เลยยังไม่ให้ใช้นะครับนะก็ค่อยดูไปนะอะไรเป็นผ่อนผันได้บ้างก็ผ่อนผันเนอะนะครับจะได้เพื่อจัดการกับเจ้าหนี้ได้เพราะว่ามันแพร่จำนวนประชากรมันค่อนข้างเร็วมากถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะลำบากในการไล่จัดการมันนะครับโอเคอ่ะมาเรื่องใหญ่วันนี้ประเด็นก็คือเรื่องดราม่าพยากรณ์อากาศตั้งชื่อประมาณนี้นะครับคุณหมอแมวหมอพิพัฒน์เข้ามาบอกว่าเข้ามาดูนะครับมาช่วยผมเสริมเรื่องนี้แล้วกันนะคือการเดินทางฝนฟ้าคะนองช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
2: ทุกม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หนวดราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวทีก็คือพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงแมนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นอีม้า

ไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
1: คร
0: ับเป็นยังไงกันบ้างอาการกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอย่าเครียดแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤห
1: ัสพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเด็กๆเข้าไปดูหรือยังเนาะเข้าไปดูแล้วเด็กๆจะได้เห็นรายการอย่างเด็กๆที่โทรเข้ามาในรายการด้วยนะแล้วจากนั้นถ้าเด็กๆดูไปเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้มีแต่นิทานแต่เพลงนะเนี่ยมีการ์ตูนด้วยละภาพนี้น่ารักจังเลยก็เป็นใครล่ะก็เป็นฝีมือของลุงโตไงลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนี่แหละครับที่บอกว่าลงจากรถแล้วก็ย่ำน้ำส่วนเจ้าหมูบอกเจ้าไก่ก็ เวลาคิดว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยฝนตกๆพื้นลื่นๆเนี่ยอย่าเดินเร็วนะเดี๋ยวล้มนะหมู
0: แล้วเราก็4ช่วงค่ะแล้วก็จะบอกให้เด็กๆได้ทราบอย่างรวดเร็วว่าจะมีอะไรฟังบ้างจะได้มีเวลาฟังเพลงกันเยอะๆแล้วคุยกับเด็กได้เยอะค่ะ
1: ครับช่วงแรกพบกับคำถามจินตนาการโดยกระจกวิเศษเนาะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่านิทานเราจะเข้ากับเหตุการณ์จริงๆด้วยนะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เด็กๆมีเรื่องอะไรบ้างจะเล่าให้เราฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์เป็นยังไงตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วจริงอาจจะตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้เนาะที่ฝนตกหนักๆแล้วเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนเราได้เลยนะส่งข่าวให้เราฟังได้เลยนะครับนะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยแหละครับนี่แหละก
0: ็
1: บอกหมดแล้วนะครับ
0: อีกนะคะก็ให้เตรียมตัวขนย้ายของขึ้นที่สูงนะคะให้ระวังกันไว้ด้วยแต่ยิ้มแย้มแก้มใสก็ยังมีรายการให้ฟังอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ศุกร์นี้ก็จะให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกสนุกไม่สนุกดีนะคะก็ให้เป็นเรื่องที่สุภาพนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาฟังคำถามกันในช่วงกระด
1: าษ
0: รถคันนี้มาขอเล็กๆนะตอนนี้ใหญ่เบิ่มเทิมเท่าตัวเรานะคะตุ๊กตาก็ใหญ่เท่าตัวเราใครจะแบกใครกันแน
1: ่ยนต์ตัวเล็กๆกับตอนเด็กๆอยากให้มันตัวโตขึ้นมาจังเลยนะเดี๋ยวจะทำยังไงดีครับวันนี้คำถามเราเป็นจินตนาการแสนเล็กหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหรือว่าชุดเครื่องครัวเล็กๆเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ
0: HULARADIO ค่ะ
1: ครับ
0: จะพิมพ์

0: จบแล้ว
1: ครับ
0: มีเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะเพลงเนี้ยนะคะ
1: ใช่เลยนะครับ
0: ฟังกันดีๆนะคะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาเรียกว่าร่ม1คัน2คัน3คัน
1: ครับใช่ไหมใช่เลยครับ
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
1: เป็นรับทวนคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ให้เด็กๆฟังเพลงกันต่อเนาะ
0: ค่ะ
1: คำถามเราก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีอยู่เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับอย่างแรกต้องตื่นเต้นแหละเนาะแล้วต่อ9 7 5ถึง7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio พี่หมีเขาตอบมาแล้วค่ะเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเด็กๆคนอื่นนะคะของเล่นเราอ่ะ
1: อัน
0: เล็กๆอ่ะเราจับด้วยมือค่ะ
1: ค
0: อยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะเชิญฟังค่ะ

0: ับอย่าลืมชวนเพื่อนมาฟังกันนะคะ
1: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
2: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมคุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกกับความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศจัดกิจกรรมสเปนแอดจุฬาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถานเอกอัครเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารสเปนแบบดั้งเดิมพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของสเปนมีการบรรยายกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพและเพิ่มโอกาสในการทำงานตลอดจนการท่องเที่ยวฟุตบอลการดื้อยาต้านจุลชีพเทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนโอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมยาเพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และเครือของประเทศสเปนครับมากันที่เรื่องต่อไปครับกับพิธีปิดโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านการบริหารศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการครับสำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือไม่ใช่แค่การจดจำเนื้อหาแต่มุ่งสร้าง mindset แรงบันดาลใจและ impression เพื่อรวมพลังสื่อไทยให้พร้อมรับมือกับการถูกสั่นคลอนจากเทคโนโลยีอารมณ์และจิตวิทยาของผู้รับสารเพื่อยกระดับจากการสร้างการรับรู้ไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อและแบ่งปันนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลศก็ได้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันผู้นำสื่อเพื่อรวมพลังสื่อบนหลักความถูกต้องน่าเชื่อถือและเปลี่ยนมิตรภาพของผู้บริหารสื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนครับ
5: จุฬาเดลี่
6: เวลา 18:00 น.

FM 100.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในการ30นาทีทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass

0: เสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลุ้นตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์อาทิตย์นี้สำรวจภัตตาคารโคเชอร์อ่าวนางกระบี่กลับมาเปิดใหม่หลังกลุ่มทุนเก่าถูกสั่งปิดโยงคดีนอมินีถูกเนรเทศกลับอิสราเอลเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำคลองรังสิตวิกฤตปักธงแดงน้ำทะลักล้นท่อท่วมถนนเตือนภัยยกของขึ้นสูงปภ.แจ้งเตือนระดับร้ายแรงมวกเหล็กสระบุรี2หมู่บ้านอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงจันทบุรีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราฝนถล่มยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำเพิ่ม
1: ทำไม่ได้

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเราจะวิเคราะห์รายพื้นที่ครับไม่ใช่การเฝ้าระวังแล้วล่ะแต่วันนี้เราต้องรับมือกับน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมครับ
1: ฝนที่ตกดิ่งแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายจังหวัดตอนนี้บางส่วนนะคะไปสร้างเพิงพักตั้งเอาไว้ริมถนนเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแม้ว่าน้ำจะยังมาไม่ถึงก็ตามในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำค่ะ
0: เกอร์แบบน็อกดาวน์นะครับสูงเกือบ2เมตรตลอดแนวริมน้ำเจ้าพระยาระยะทาง120เมตรครับขณะเดียวกันก็ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมพร้อมรับมือครับถ้ามีน้ำซึมเข้ามาในพื้นที่ครับ
1: นายชวนินวงสถิตยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะยังตรึงเอาไว้ตามอัตรานี้ยังคงที่แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคกลางลงมาเติมค่ะ
0: ถ้าพูดถึงบางบาน
2: ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะทำให้ผู้นำท้องถิ่นต้องเร่งแจ้งเตือนชาวบ้านเป็นระยะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ค่ะมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำท่วมโดยรอบชุมชนในตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครเส้นเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเพียงกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและรับ
3: มาหมดแล้วแล้วเมื่อคืนกับวันนี้ก็ขึ้นเยอะใช่
4: แล้วเราเก็บข้าวของทันไหมคะ
3: คือต้องเก็บไว้ที่สูงคือข้างล่างก่อนยังขึ้นบ้านไม่หมดค่ะเพราะว่ามันไม่ทันอ่ะมันมา
2: บ้านค่ะเนื่องจากเป็นบ้านยกพื้นสูงระดับน้ำยังไม่ถึงพื้นบ้านนะคะส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัตตะกูถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ยังเปิดให้บริการกระทบด้านอาชีพและเกษตรกรรมพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหนักภายในคืนเดียวค่ะทำให้ทั้งผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน
0: เขตบางซื่อครับ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรครับทำให้คลองหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์ที่รับน้ำจากฝั่งตะวันออกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับน้ำจะถูกระบายผ่านเขตประเวศเขตสวนหลวงเขต
1: ไม่ปลอดภัยยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้า

0: ระวังคืนนี้คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเกิน100มิลลิเมตรอีก
1: แล้วก็คิดว่าเท่าที่ก็คือต้องอีก2วันเลยอะถึงวันที่27นะถ้าเกิดร่องมันสภาพดีขึ้นก็น่าจะสถานการณ์น่าจะบรรเทาลงตกมาขนาดนี้ก็ผมก็ยังถือว่าไม่ได้คือเมื่อคืนคิดว่าจะหนักกว่านี้เยอะที่ตื่นขึ้นมานะที่ดูแต่สถานการณ์ก็ต้อง
2: แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าทั้ง

0: เนื่องนะครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่เห็นนะครับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ก็เนี่ยต้องเดินแบบนี้ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่าแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ขนาดนี้ชาวบ้านที่นี่ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนี่ยครับ
1: ก็ไปด้วยความชำนาญก่อนจะช่วยสามีภรรยาพร้อมกับสุนัขที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัย
2: นะผู้เสียหายครับยื่นฟ้องกกต.ต่อศาล
1: นายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรับหนังสือค่ะสำหรับคำขออาจยาบัตรพิเศษจะเป็นการเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจ DNA ที่ปะปนอยู่ในน้ำปรากฏขึ้นแม้จะไม่ได้เรียกว่าเงินเดือนแต่ถือเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการเรียกเก็บของโรงพยาบาลที่สามารถเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางหรือกรณีการพบว่ามีการ
2: สามารถจัดการประชุมและดำเนินงานต่อไปได้

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกิณกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่คนในกรุงเทพฯปริมณฑลและพื้นที่หลายพื้นที่กำลังวิตกกังวลอยู่เกี่ยวกับฝนฟ้าอย่างผมเนี่ยบ้านอยู่ปทุมธานีขณะจัดรายการนี้ฝนยังตกของแถมอยู่ก็ตกมาเรียกว่า2 คืน 1 วันเต็มๆและวันนี้ก็คาดว่าจะตกอยู่ตลอดทั้งวันปทุมธานีท่านผู้ฟังคงได้ข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดนะครับพลตำรวจโทคำนวณทูปกระจ่างรวมถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของท่านก็กำลังเรียกว่าร่วมกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยการน้ำท่วมใหญ่เมื่อ15 ปีที่แล้วผมเองผมยังวิตกอยู่เลยในหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นหมู่บ้านสิงห์บุรีผมฝีมือเมืองคราวนี้ยังก็นั่งชะโงกดูถนนหน้าบ้านว่าท่วมไม่ยันยังครับยังพอรับได้ก็นั่งภาวนากันละครับทำการพุกพันแต่ในกรุงเทพดูเหมือนจะหนักหน่อยบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงน้ำที่ไม่เคยท่วมเลยก็ท่วมหนักท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันหนักมากมีข้อสังเกตอยู่

มันฟังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักราชการบางคนออกมาตะโกนว่าให้ยุบอบจ.ซะไม่มีประโยชน์อะไรผมคิดว่าคนที่พูดยังไม่เข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจยังไม่เข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แหวนท้องถิ่นที่แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปมองเอาตัวประเด็นปัญหาบางเรื่องเช่นประเด็นของการทุจริตประเด็นการคอร์รัปชันประเด็นการขึ้นมามีหน้าของกลุ่มผู้มีคนในพื้นที่ซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่มีอย่างนั้นมันมีการเมืองระดับชาติก็มีแต่นี่เราต้องมองในเชิงบริบทของภารกิจหน้าที่ในเวลานี้เนี่ยอย่างเช่นปทุมธานีก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลตัวใหญ่เป็นเทศบาลเกือบหมดละเพราะว่าเป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่เจริญมีการร่วมมือกันก็แบ่งภารกิจหน้าที่โครงการระดับใหญ่นะครับที่กินพื้นที่ระดับจังหวัดต้องทำงานที่กินพื้นที่หลายพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจะรับหน้าที่นั้นนะครับเช่นการทำการสูบน้ำที่คลองส่งน้ำใหญ่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาทำอยู่มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเตรียมการอย่างต่อเนื่องและประสานการปฏิบัติร่วมกับเทศบาลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหานครที่มีการปกครองท้องถิ่นระดับเมืองหลวงระดับใหญ่ก็บทบาทหลักอยู่ที่ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและสำนักระบายน้ำที่จะต้องช่วยกันและแก้ไขปัญหานี่คือบทบาทสำคัญนะครับในทุกพื้นที่ครับข้าราชการส่วนกลางเองคนไม่มีคนปฏิบัติในพื้นที่ให้การฝืนภูมิภาคเองก็อาศัยแค่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่มีกลไกในพื้นที่ครับก็มีแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องช่วยสนับสนุนยิ่งตัวรัฐมนตรีตัวรัฐบาลเองเนี่ยนะในช่วงปัญหาแบบนี้หลายประชาชนหลายคนบอกว่าเพลาๆหน่อยในการที่จะออกไปตรวจเยี่ยมไปชี้ไม้ชี้มือโบเบเต็มไปหมดเลยมันก็เอาของไปแจกอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยให้ท้องถิ่นเขาทำเต็มที่สนับสนุนงบประมาณจับหนุนเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเขาอยู่ในพื้นที่เขาจะรู้ปัญหาเว้นแต่ว่าปัญหานั้นเขารับมือไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ท้องถิ่นเองรับไม่ไหวมันหนักสาหัสมากก็ต้องระดมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอันนั้นก็ต้องลงไปช่วยนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจกันแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปให้ได้แล้วกันเพราะว่าถ้าฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยปฏิเสธใจข้าราชการในกรมนี้นะรวมทั้งบุคลากรของกรมนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรอ่ะคาดเดาเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ถูกต้องผลกำลังใจก็มันหดลงไปเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลานี้เนี่ยเปรียบเทียบไปย้อนหลังไปเอา50ปีสมัยผมหนุ่มๆยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะโอ้กรมอุตุที่พัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าวนสถานการณ์ที่กำลังเกิดปัญหาสาธารณภัยเนี่ยนะครับอย่าหมดโทษอย่ามัวว่าคนนั้นคนนี้เลยร่วมกันทำงานร่วมแก้ไขเพราะนี่มันคือภัยธรรมชาติ
แต่ถ้า

เรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงอมืองอไม้ไม่ตื่นตระหนกไม่เฝ้าระวังไม่ตื่นตัวไม่ช่วยเหลืออะไรเลยล่าช้านะครับค่อยว่ากันเหมือนกับผมก็ติดตามข่าวอยู่เมื่อวานนี้พื้นที่หลายพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแจ้งไปว่าถ้าเผื่อประชาชนในชุมชนใดบ้านหลังใดมีความต้องการกระสอบทรายที่จะกั้นป้องกันน้ำไหลท่วมให้ติดต่อเข้ามาทางช่องการสื่อสารออนไลน์โทรศัพท์และไม่ต้องไปที่เทศบาลนั้นเขาจะส่งหน่วยขึ้นที่เขาเป็นชุมชนถ้าผมฟังแล้วผมบอกว่าผมคิดในใจนะครับว่าถ้าเกิดทำงานไม่ต้องทำงานแบบนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าใครเดือดร้อนให้มาเอาได้ชาวบ้านต้องด่าสูงคือครับมันต้องเป็นแบบนั้นนะเครือข่ายกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาทำงานนะเขาจะมีเครือข่ายมีกลไกอยู่ในทุกจุดเช่นในเขตตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอาจจะมีนิติบุคคลของหมู่บ้านมีกรรมการชุมชนที่เขาจะประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้จะต้องมารับอะไรตรงไหนอย่างไรถ้าเขาทำดีแบบนี้ก็ต้องสนับสนุนเขารัฐบาลเองนะครับสนับสนุนเรื่องงบประมาณงบฉุกเฉินตัวการจังหวัดมีงบฉุกเฉินอยู่ที่จังหวัดนะครับร้อยล้านทุกจังหวัดถ้าเกิดขนาดนี้อนุมัติใช้กล้าอนุมัติหน่อยอาจจะเป็นภัยพิบัติแล้วก็ให้ท้องถิ่นเขาสนับสนุนท้องถิ่นเขาเพราะบุคลากรของจังหวัดก็มีไม่มีพอนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทำงานแบบพื้นที่ก็ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการจะวัดประสิทธิภาพของระบบราชการมันต้องวัดเมื่อมันเกิดสถานการณ์อย่างเช่นสาธารณภัยแหละมันเกิดสาธารณภัยจากฝนจากน้ำเนี่ยมันเป็นการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของระบบราชการว่าทำงานได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนแต่หลังจากนั้นผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วก็จำเป็นอยู่เองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ต้องมาสรุปผลประเมินผลเยียวยาแก้ไขปัญหาของประชาชนถ้าผ่านวันของวันนี้ไปได้งานก็ยังไม่จบกระบวนการในการเยียวยาป้องกันและแก้ไขมันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่ากฎระเบียบในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภาวะปัญหาสาธารณภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่กฎเกณฑ์การช่วยเหลือนั้นมันอาจจะล้าสมัยมันอาจจะไม่ทันการมันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวนี้รัฐบาลหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางก็ต้องมีอยู่ในเมืองการแก้ไขนะครับสถานการณ์ในเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันบรรเทาสาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดวอลลุ่มร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าไม่ทำก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและการเปิดวอลลุ่มสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับแต่นี่ระบบประชุมทางไกลระบบติดตามสถานการณ์มันทันสมัยมากนะครับกระทรวงมหาดไทยอาจต้องเป็นแกนหลักประสานแต่ผมคิดว่าช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยต้องไม่หยุดงานต้องทำงานและเฝ้าดูสถานการณ์เพราะนั้นปลากระพงมาตายปลาซอฟเนี่ยปลาอันซึกเนี่ยนะครับก็คงต้องเปิดวอลลุ่มและเจ้าห้องประชุมกระทรวงกรมป้องกันสาธารณภัยหน่วยงานต่างๆทั้งหมดติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆสั่งการแก้ไขนะครับ

จังหวัดทุกจังหวัดที่เจอปัญหานี้ก็ต้องมีวอลลุ่มที่สารการยิงสารการมาพื้นที่ใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนอยู่รับมือไม่ไหวมันหนักหาสาการก็ต้องส่งทีมเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือนะครับมันเป็นครอบครอบนั้นถ้าระบบการบริหารจัดการเนี่ยมันทำอย่างเตรียมความพร้อมนะครับรัฐบาลไม่ต้องให้ส่งรับดึงไปมันยุ่งมันวุ่นวายต้องคอยต้อนรับคอยโอ้ไม่นะผมว่าเริ่มตีนคอยสั่งการคอยสนับสนุนนะครับทีนี้เรามีระบบการสื่อสารระบบเทคโนโลยีทันสมัยอยู่แล้วมีจุดไหนอย่างไรนะครับที่เจอปัญหาหนักมากที่ต้องการช่วยเหลือด่วนก็ดึงเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือจากจุดที่ไม่มีปัญหาเข้าไปช่วยเหลือนะครับและในบทสาการแบบนี้เนี่ยหน่วยงานและกองทัพมีความพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดผมอยากจะเห็นภาพการบัญชาการสารการต่อปัญหาสาธารณภัยเป็นแบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเองถ้าจะสั่งการมาถ้าผมสั่งการมานะครับให้ช่วยเหลือเต็มที่นั้นระบบการรันงานและช่วยเหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ขอภาวนาให้การพ้นไปได้ดีนะครับมันอาจจะมีบางพื้นที่ที่พูดง่ายการภาษาบางคือน้ำรอระบายเพราะระบายไม่ทันจริงๆครับนะครับคลองที่ประทุมธานีเต็มหมดเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานนะครับเดินเต็มที่น้ำมันก็อาจจะระบายไม่ทันหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่คงไม่มีเหตุการณ์ที่บริหารแบบติดพลาดหมุนตีประมาณ554นะครับไม่ใช่เอาบิ๊กแบ็กมากั้นจนกระทั่งน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้มันท่วมขังเจอไปหมดแต่การบริหารแบบบกพร่องแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับของนักการเมืองผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศแบบปี54เนี่ยคงจะเป็นบทเรียนที่ดีอันนี้ฝากไว้ตรงนี้อันนี้ตั้งแต่ที่ฝนตกอยู่มาเรื่องการเมืองวันจันทร์ที่28กันยายนก็จะเป็นวันที่ช่วงบ่ายทุกคนคงอยากจะฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะมีการลงมตินะครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ใช่ที่ยื่นไปเมื่อมีนามอันนี้เพราะ8กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งที่ยื่นว่าการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่มันเกิดเหตุจากที่ทางกกต.เองเนี่ยซึ่งมีการกินบาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับนะครับในเวลานี้คนที่ติดตามทางการเมืองหลังจากเหตุการณ์วันที่14ไปแล้วเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสว.นะครับผลออกมามันก็ยังไม่จบก็มีการเนินการร้องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆคุ้มวันจันทร์นี่เป็นวันหนึ่งที่พอการเมืองนักการเมืองทั้งหลายแหล่เฝ้าระวังดูนะครับมาดูสิครับติดตามนี้ไปที่ไหนเอาฟังความเห็นจากเสียงของประชาชนครับเสียงประชาชนก็วัดจากการสำรวจความคิดเห็นการสำรวจโพลนะของสถาบันพระปกเกล้าที่มีการแถลงไว้เมื่อวานนี้ที่ทำสถาบันพระปกเกล้าเขาทำ KPI โพลเรื่องเสียงประชาชนต่อการออกแบบบัตรเลือกตั้งและการใช้เทคโนโลยีการลงคะแนนโดยมุ่งเน้นว่ามันเป็น
กลางเป็นจริงและเป็นประโยชน์

ทย์โดยหลักของการทำโพล2369เนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการนะไม่ชี้นำทางการเมืองแต่ต้องการสะท้อนเสียงของประชาชนเขาสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านศูนย์นะครับที่ทำโพลของวันที่9ช่วงสัปดาห์ที่18นี้เป็นกันยายนนะครับกระจายตามภูมิภาคต่างๆใช้ตัวอย่างก็ตามหลักการทำวิจัยโพลเนี่ยครับได้ประมาณ 2,000 ตัวอย่างซึ่งเขาสำรวจผ่าน X-Line Today นะครับโดยผลการสำรวจเนี่ยประเด็นแรกเกี่ยวกับการใช้การลงคะแนนเสียงโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันนี้เคยมีการพูดกันถึงแต่ว่าบัตรลงคะแนนเนี่ยมันควรจะพัฒนาใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่แทนการกาบัตรลงในกระดาษซึ่งผลการสำรวจ126.1คิดว่าเวลานี้มันมีความพร้อมนะครับ123.9บอกยังไม่พร้อมนะ23%บอกว่าค่อนข้างพร้อมนะครับ 19.5 บอกว่ายังไม่ค่อยมีความพร้อมดังนั้นความพร้อมในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมีความเห็นที่ซ้ำกึ่งกันนะระหว่างพร้อมที่โดยรวมแล้วเนี่ย 149.1 ไม่พร้อม 43.4 เพราะฉะนั้นก็มันสะท้อนมุมว่าประชาชนยังไม่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ต่อการเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับที่ผมคิดว่ากกต.เนี่ยกล่าวเกินเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายบทแล้วแต่คงต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ตัวผมเองเนี่ยนะอย่างเช่นการตามที่ผมเป็นกรรมการการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเนี่ยยุคที่แล้วเนี่ยเราก็ทดลองการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็ได้ผลดีฮะแต่ว่าการเลือกตั้งปีนี้ที่ผมไม่ได้เป็นกรรมการหรอกนะครับเขากลับไปใช้กาบัตรเป็นเดิมนะกาบัตรเหมือนดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์นั้นอาจจะใช้ได้สำหรับการเลือกตั้งในองค์กรในหน่วยเล็กๆเช่นสากลออมทรัพย์แต่พอเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยไม่ว่าต้องตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ค่อยตอบเป็นเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาครับเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งอันนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในสมัยหมายที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยเบอร์เดียวเนี่ยนะครับทั้งเขตเลือกตั้งทั้งบัญชีรายชื่อนะครับไอ้มันเป็นกาบัตร2ใบยุคของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้ก็คนก็กลับมาหันอีกว่าเอ๊ะมันหันที่กลับมาใช้แบบเดิมได้ไหมนะครับอันนี้ผลการสำรวจของสำนักปก9ในประเด็นนี้เขาบอกว่า55.9เห็นว่าผู้สมัครสสทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อพรรคเดียวกันเนี่ยควรจะใช้หมายเลขเดียวกันเกินครึ่งนะมีเพียงแค่121.9เท่านั้นที่เห็นว่าควรจะแยกหมายเลขกันนะครับทั้งหลายภาคเนี่ยภาคใต้เนี่ยมีความเห็นด้วยถึง167.6ภาคเหนือ154.3ภาคตะวันออก153ภาคเหนือเชียง152.1เป็นกรุงเทพนั้นเพียง 122.4 เพราะฉะนั้นการ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือการเลือกตั้งเนี่ยนะอาจต้องหวนกลับไปใช้ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี60ก็คือบัตรเลือกตั้งใบเดียวคือมันมีข้อเสนออยู่นะครับว่าต้องมีการเสนอว่าเวลาเราฝากรับเลือกตั้งเนี่ยให้จับฉลากหมายเลขของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อก่อนพอได้หมายเลขพรรคการเมืองเช่นพรรค A จับได้หมายเลข1ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบเขตเลือกตั้งของพรรค A ทั่วประเทศเขตเลือกตั้งเหลือเขตก็จะได้หมายเลขเดียวกันคือหมายเลข1ครับซึ่งงานวิจัยหลายแห่งมันก็สะท้อนว่าไอ้การแยกบัตรเลือกตั้ง2ใบอ่ะทั้งแล้วคนละหมายเลขด้วยนะมันเกิดความสับสนกับประชาชนอันนี้ผลการทำโพลของพรรคปกเก้ามันก็ย้ำจุดนี้ก็เป็นประเด็นที่เก็บกันเอาไว้นะเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งว่าถ้าเปิดการเลือกตั้งครั้งต่อไปตามวาระปีเราเลือกตั้งไปเมื่อปี69ใช่ไหมครับต่อไปเมื่อปี73นะถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ตัดถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไปใช้ตรงจุดตามได้ประเด็นที่4ครับอันนี้เกี่ยวเรื่องของ QR โค้ดบาร์โค้ดที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนั่งบัลลังก์มิ้นท์ฉายวันจันทร์เนี่ยฟังผลโพลก่อนร้อยละ 53.5 ในโพลปก9นะว่าไอการพิมพ์บาร์โค้ดหรือ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งของกกต.เนี่ยนะครับ153.5มองว่าไม่จำเป็นเพราะมันเป็นความกังวลเรื่องความลับร้อยละ22.2เท่านั้นที่บอกว่ายอมรับได้หากมีมาตรการที่เหมาะสม104.9เห็นว่าจำเป็นส่วน108.4ตอบว่าไม่แน่ใจไม่มีความเห็นดังนั้นไอ้ความกังวลเกี่ยวกับความลับของการลงคะแนนเกินครึ่งนะ 153.5 เนี่ยเขากังวลเรื่องความลับมันเป็นประเด็นสำคัญในการประเมินการใช้บาร์โค้ด QR โค้ดนะครับดังนั้นอันนี้คือตัวชี้ตัวหนึ่งว่าสถาบันพระปกเกล้าที่สำรวจความเห็นเหล่านี้ออกมาเนี่ยคงไม่ส่งผลอะไรต่อการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็มีข่าวที่ออกมาอีกนะครับเพราะเนื่องจากตัวการศาลรัฐธรรมนูญสองท่านที่จะนั่งบัลลังก์วินิจฉัยเนี่ยนะถูกคัดค้านนะครับเป็นกลุ่มประชาชนเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติก็เรียกคอรชอนะครับแล้วก็อดีตผู้สมัครสมาชิกสวกลุ่ม17จังหวัดนครพนมไอ้จังหวัดนครปฐมเขาได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลเมื่อวันที่24กันยาถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ประธานปปชคัดค้านแต่เรียกร้องให้มีมติห้ามนายสราวุธทรงศรีศรีวิไลและนายจักรพงศ์วิวัฒวานิชสองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพิจารณาปรึกษาหารือหรือลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในคดีสำคัญเกี่ยวกับการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เรื่องยื่นคดีบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดในวันจันทร์ที่28นี้นะครับเหตุผลของเขาเหตุผลว่าที่คัดค้าน2ตุลาการเนี่ยนะ1มันสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ขัดกันหรือ conflict of interest

0: ร้ายแรงเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำคุณราวุธทรงศิวิไลเนี่ยจำลงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนความเห็นชอบ143เสียงเห็นชอบ17เสียงไม่21กกต.ของ1568แล้วก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรับคะแนนเห็นชอบจากวุฒิสภา140เสียงเห็นชอบ17เสียงโดยเขาอ้างว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับกลุ่มสวที่ถูกขนานนามว่ากลุ่มสวสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่สมาชิกที่มาจากการจัดตั้งแล้วก็หัวเลือกสวเนี่ยเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารพรรคการเมืองเขาเลยบอกว่าย่อมสร้างสภาวะแล้วก็มีลักษณะเรียกว่ามีผลประโยชน์ขัดกันอย่างร้ายแรงหากให้ท่านตุลาการทั้งสองท่านเนี่ยก็ร่วมปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในวันจันทร์นี้ก็จะอาจจะทำให้วิญญาณชนทั่วไปสงสัยได้หรือเป็นเหตุผลอันสมควรว่าการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องอิสระนะครับแล้วเขาอ้างถึงรัฐธรรมนูญกฎหมายพิจารณาคดีปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการต้องเป็นอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นคัดค้านอ่ะก็ฟังหูไว้หูนะครับก็มีคนคัดค้านแต่ว่าคงไม่เกิดผลอะไรหรอกมันฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6นาฬิกา30นาทีเราพักสักครู่ครับ
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
0: ครับอันฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองก่อนที่จะฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ลองฟังความเห็นของนักกฎหมายอดีตผู้พิพากษาและทำนักวิชาการที่เคยแสดงความเห็นเอาไว้เริ่มจากล่าสุดก่อนเมื่อวานนี้อดีตผู้พิพากษานะครับท่านหนึ่งคือคุณสุโรจน์ การทรพิทักษ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์นะครับแล้วตอนนี้ท่านจะเป็นถือว่าเป็นนักวิชาการกฎหมายอิสระก็ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นนะครับในเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนี่ยมีโดยมีมองว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันย่อมถูกละเมิดได้มีข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของกกต.ก็คือกรณีพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งซึ่งถือว่าเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยองค์กรอิสระโดยกกต.เองนั่นแหละนะครับดังนั้นท่านอดีตผู้พิพากษาสุโรจน์ จันทรพิทักษ์ที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับวรรค1มาตรา79วรรค1มาตรา83วรรค1วรรค2และมาตรา85วรรค1ต้องยึดหลักการทางรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการเลือกตั้งโดยตรงและรับ

ซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่รัฐธรรมนูญวางไว้ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นหลักประกันไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานนี้ซึ่งคุณสุโรจน์จันทรพิทักษ์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์มีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมองปัญหาแล้วก็วินิจฉัยในเชิงคุณค่าและสร้างมาตรฐานในเชิงป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นหลักของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องตีความโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลักนั้นคืออะไรหลักนั้นก็คือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดและหลักการพิทักษ์รัฐธรรมนูญรวมถึงหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อ8กุมภานะครับซึ่งคุณสุโรจน์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ได้การรับรองไว้ในกฎหมายสูงสุดแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกกต.จะต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งโดยรับซึ่งสิทธิผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิในทางมหาชนเพราะผูกพันผู้ใช้สิทธิก็คือประชาชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นคำวินิจฉัยในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอไปเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวางหลักให้ได้แล้วก็ต้องวางหลักให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการตีความที่ต้องตีความให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญต้องไม่ตีความขยายไปถึงสิ่งที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งคุณโรจน์อดีตและหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าตรงนี้ต้องระวังเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าการเลือกตั้งต้องเป็นความลับก็ต้องเป็นความลับอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นเพราะจะเป็นการตีความขยายไปในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้ท่านอดีตผู้พิพากษาคณะหัวหน้าคณะอิสระธรคุณสุโรจน์จันทรพิทักษ์มองหลักการตีความของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีสามหลักหลักที่หนึ่งนั่นคือหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญคือต้องมองโครงสร้างโดยรวมของรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้หยิบยกแค่บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งเพียงบทเดียวมาวินิจฉัยซึ่งประเด็นนี้ก็คืออาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะทั้งหมดจะแยกส่วนไม่ได้เพราะว่าคือกระบวนการเข้าสู่อำนาจรัฐที่แสดงถึงรากฐานที่มาของความเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนี้คือหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยหลักที่สองคือหลักความถูกต้องตามหน้าที่ของอำนาจต่างๆต้องหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยรักษากรอบตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดจะตีความให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต.ไม่ได้เห็นว่ากกต.มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคือโดยตรงกับคำว่ารับซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี60มาตรา22วรรค2และมาตรา27วรรค3กรอบตรงนี้ก็คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวางหลักไว้ศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความโดยเคร่งครัดจะไปตีความให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างอื่นไม่ได้ซึ่งเรื่องบาร์โค้ดและ QR โค้ดมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันตายตัวแล้วนิ่งแล้วว่ามันสามารถสะท้อนอะไรได้บ้างเป็นความลับหรือไม่ลับซึ่งตรงเนี้ยวิญญาณวิญญูชนทั้งหลายสามารถวิจัยได้จากองค์ความรู้จากสามัญสำนึกการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงไปในทางที่มันน่าจะเป็นลับทั้งที่มันไม่ลับเป็นเรื่องที่จะต้องระวังในการแปลความหลักที่สามที่คุณสุโรจน์บอกไว้ก็คือว่าคือหลักอำนาจบังคับของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความรัฐธรรมนูญให้มีอำนาจบังคับสูงสุดโดยยึดถ้อยคำในรัฐธรรมนูญอย่าไปแปลอะไรให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นตัวนี้ไม่ได้มันกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญก็จะไม่มีสภาพบังคับตามที่บัญญัติเอาไว้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญใช้หลักการตีความตามที่ให้ความเห็นมาสามประการนั้นเนี่ยนะครับอันอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านบอกว่าแม้ผลที่เกิดขึ้นดูไม่เหมาะสมแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะศาลรัฐธรรมนูญต้องผูกพันด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้ยึดหลักการทั้งหมดแม้ผลของการวิจัยออกมาดูว่ามันไม่เหมาะสมเลยแต่ก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่มีทางเลือกท่านดีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับคุณสุโรจน์จันทราพิทักษ์ได้ยกตัวอย่างในปีค.ศ.2016ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งโดยให้มีการเลือกตั้งโดยทางไปรษณีย์เป็นโมฆะกระบวนการจัดการเลือกตั้งของออสเตรียเป็นโมฆะจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่จึงเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องควบคุมความชอบของรัฐธรรมนูญเอาไว้ให้ได้จะไปผ่อนปรนจะไปละเลยไม่ได้เพราะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วรัฐธรรมนูญจะไม่มีคุณค่าประชาชนจะรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาทำให้ประชาชนไม่เห็นคุณค่าในความสำคัญของรัฐธรรมนูญประชาชนจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างว่าการมีรัฐธรรมนูญกับไม่มีรัฐธรรมนูญแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์ให้มั่นคงว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ต้องคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็เชื่อว่าสังคมจะตื่นตัวจะหันกลับมาดูรัฐธรรมนูญทั้งหมดว่ากระบวนการเลือกตั้งทุกอย่างต้องไปตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วางหลักให้สังคมเกิดเห็นถึงความคุ้มค่าธรรมนูญปัญหาก็จะตามมาหลายเรื่องเช่นเรื่องความน่าเชื่อถือรวมถึงการที่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่เบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเบี่ยงเบนจากตัวอักษรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่จะทำให้เกิดความไม่ศรัทธาขึ้นมาได้อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลนูนต้องบอกว่าการที่บัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งคุณสุโรจน์เองก็กล่าวว่าเขาก็มีความเห็นแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุโรจน์ก็บอกว่าอดีตผู้พิพากษานะท่านบอกว่าเรื่องนี้เราต้องตีความโดยเคร่งครัดต้องวางหลักโดยเคร่งครัดเลยว่าการใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกตั้งต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้การคุ้มครองในขั้นสูงสุดของกรอบของกฎหมายไม่ควรคำนึงว่ามีคนไปตรวจสอบอะไรหรือไม่แต่เรามองในแง่ของรูปธรรมและนามธรรมว่ามันทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับหรือไม่นิติของกฎหมายเนี่ยมันหรือในมิติของกฎหมายว่ามันเป็นความลับหรือไม่ต้องมองอย่างนั้นโดยไม่ต้องอาศัยการพิสูจน์เพราะถ้าเรา

อาศัยการพิสูจน์ว่ามันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ประชาชนลงคะแนนอย่างไรถ้าไม่มีใครไปค้นอย่างนี้คุณค่าในคำว่ารับการรับนูนมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นคำว่ารับ

จริงในแง่ของรัฐธรรมนูญนี่คือความเห็นล่าสุดอันนี้ความเห็นก่อนหน้านี้ความเห็นก่อนหน้านี้เอาย้อนกลับไปดูครับย้อนกลับไปดูความเห็นก่อนหน้านี้ของปรมาจารย์ด้านกฎหมายเอาท่านวิษณุเครืองามก่อนนะครับท่านวิษณุเครืองามแสดงความเห็นเอาไว้เมื่อ19กุมภาพันธ์2559นะหลังการเลือกตั้งซึ่งท่านวิษณุเครืองามท่านบอกว่าบาร์โค้ดบำบัดเลือกตั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญหาพิสูจน์ได้ว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ลงคะแนนได้ซึ่งทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับแล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องความลับเอาไว้ก็คืออะไรนะครับดังนั้นอาจารย์พิจิตรเนี่ยได้แสดงความเห็นในการบรรยายที่นิด้าเมื่อ18กุมภาครับบรรยายในหัวข้อถอดรหัสภาวะผู้นำกรณีศึกษาอดีตนายกติวไทยแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของกรณีที่มีคำถามกรณีบาพินบาโคบบัตเลือกตั้งเนี่ยท่านประธานคงจำได้หลายเดือนมาแล้วล่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์วิศนุเครืองามท่านบอกว่าสามารถตีความได้สองแนวทางเอากลับมาทบทวนอีกทีนะครับก่อนที่จะฟันสารเรื่องนี้สายวันจันทร์นี้ตีความแนวทางแรกคือไม่รับนั่นคือหากบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงว่าใครลงคะแนนอย่างไรย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่บัญญัติให้การเลือกตั้งต้องกระทำโดยตรงและรับแนวทางที่สองยังถือว่ารับเพราะการพิจารณาความลับอาจยึดเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายในคูหาเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนหลังจากนั้นแต่อาจารย์พิจิตรเองท่านก็บอกว่าความรู้สึกตัวที่เคยแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับแนวทางแรกคือไม่รับเพราะว่าหากมีโอกาสที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ก็ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นความลับอย่างแท้จริงเพราะคำว่าลับตามรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดช่วงเวลาแต่ต้องเป็นความลับตลอดไปโดยอาจารย์วิศนุได้เทียบเคียงกับการเลือกตั้งเมื่อปี2549ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีการจัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะที่ผู้คนสามารถมองเห็นการเลือกการลงคะแนนได้แม้จะเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่แต่ท้ายที่สุดก็มีคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญให้จัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนะครับดังนั้นอาจารย์วิศนุเกิดนานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหากกรณีบาร์โค้ดถูกส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันนี้ถ้าพูดเมื่อกุมภาพันธ์69นะศาลอาจพิสูจน์โดยสุ่มบัตรเลือกตั้ง1ใบนำบาร์โค้ดไปเทียบกับต้นขั้วและบัญชีรายชื่อหากสามารถระบุตัวผู้ลงคะแนนได้ก็อาจตีความว่าไม่รับทันทีนะครับนี่คือความเห็นที่อาจารย์วิษณุนะครับได้พูดถึงเอาไว้อันนี้ความเห็นของวิษณุเครืองามอันนี้มาความเห็นของท่านอาจารย์โบสักวันโนแรงความเห็นในช่วงที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลอุทิมช่วงรักษาการนะครับแรงความเห็นต่อจากท่านจามพิธุเครืองามแต่มองคนละทางเลยความเห็นเมื่อ21กุมภาพันธ์ท่านจามบริษัทได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัววิเคราะห์ประเด็นการเลือกตั้งโดยรับกับ QR code หรือบาร์โค้ดนะครับโดยได้พูดถึงความหมายของคำว่ารับซึ่งดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี54คำรับซึ่งเป็นคำพิเศษว่า 1. ที่อยู่ในที่พ้นตาที่อยู่ในที่ซึ่งแลไม่เห็นเช่นที่รับตัวรับหรือหายรับหรือว่าความหมายที่2ก็คือที่ปกปิดหรือควรปกปิดเช่นความลับหนังสือลับนะครับอาจารย์บอสักบอกว่าลับที่ไม่มีใครรู้

ยทั้งโลกไม่มีอยู่จริงความหมายที่แท้จริงคือปกปิดไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้ร่วงรู้เหมือนที่ปรากฏในพจนานุกรมของเคมบริดจ์ดิกชันนารีและเหมือนที่ปรากฏในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการปี2544และระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ2552ข้อ9ที่บัญญัติว่าบุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของราชการในชั้นใดต้องเป็นบุคคลที่ผู้รับชามอบหมายความไว้วางใจและเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการโดยเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นในความเห็นของอาจารย์วิศนุนะท่านไปเอารัฐธรรมนูญมาเปรียบเทียบกับตัวกฎหมายการเลือกตั้งนายกผมเองผมงงนะครับนอกนั้นอาจารย์โบสัตยังได้พูดไว้เมื่อ21กุมภาว่าความผิดฐานเปิดเผยความลับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ถึงมาตรา225ก็ใช้ความหมายนี้ซึ่งถ้าอยากความลับทางการค้าข้อต่อ245มาตรา7ก็ใช้ความหมายนี้ก็คือมีผู้รู้เรื่องลับกับผู้ที่ปกปิดไม่รู้แต่ว่าลับมีผู้ที่รู้เรื่องนั้นได้ซึ่งก็คือ1ผู้ทำผู้หรือเขียนความลับนั้นเอง2ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เข้าถึงความลับนั้นซึ่งบัตรเลือกตั้งตามมาตรา93ของระดับประกอบรัฐธรรมนูญของกฎหมายปลดปลงว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561บัญญัติว่าภายใต้ข้อบังคับมาตรา32เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรแล้วนำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็มาตราท่านเจ้ากฎหมายประกอบเองเนี่ยบอกว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้คะแนนอย่างไรอาจารย์บอสบอกว่าให้สังเกตวลีที่ว่าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรซึ่งในทั้งสองมาตราของกฎหมายประกอบนี้เนี่ยกฎหมายเขาไม่เขียนไว้ลอยๆแต่เขาต้องการบอกว่าหนึ่งความลับของการเลือกตั้งว่าเลือกใครไม่ใช่เพียงสิทธิ์ในควะและความคุ้มครองต่อผู้เลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าที่ของผู้เลือกตั้งด้วยที่จะต้องรักษาความลับนอกจากนั้นในมาตรา97ก็ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้เครื่องหมายอุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วด้วยมิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา2ผู้อื่นที่กฎหมายไม่ได้อำนาจไว้จะรู้ก็ไม่ได้เพราะถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองรู้ว่าใครจะลงคะแนนให้ใครก็จะเป็นการส่งเสริมการซื้อเสียงการขู่เข็นคุกคามต่อผู้ลงคะแนนและครอบครัวได้3แต่กกต.ทั้ง7คนซึ่งรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดด้วยซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการจัดและควบคุมการดำเนินการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปตามกฎหมายเมื่อมีปัญหาก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูได้เช่นนักศึกษา100คนในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งไปต่างประเทศแต่มีคนมาใช้สิทธิ์แทนถ้าไม่เขียนเลือกตั้งนั้นผู้สมัครคนหนึ่งชนะคู่แข่งแค่30คะแนนกต.มีทางเลือก2ทางเลือกคือ1อาจสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือ2สั่งให้เลือกตั้งใหม่ถ้าเห็นว่ามีการทุจริตที่ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนไปในกรณีนี้การเข้าไปดูว่าร้อยเสียงลงคะแนนให้ใครก็จำเป็นเพราะถ้าไปลงให้คนที่แพ้เลือกตั้งหลุดลุ่ยผลเลือกตั้งไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่แต่ก็ต้องสืบสวนไต่สวนเอาคนที่ปลอมเป็นร้อยคนนั้นมาลงโทษการจะรู้ว่าร้อยบัตรโกงนี้โกงให้ใครถ้าไม่มีบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดจะทำอย่างไรแต่ถ้าร้อยเสียงนี้ไปลงคะแนนให้ผู้สมัครที่ชนะแค่30เสียงกกต.ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่เพราะร้อยเสียงทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนไปนอกจากนี้จำโบสักยังบอกความเห็นตัวเองว่านอกจากกกต.แล้วศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาการเลือกตั้งก็มีอำนาจให้ไปตรวจสอบได้นอกเหนือจากกกต.ทั้งนั้นแล้วศาล

แล้วเลขากตหรือเจ้าที่อื่นที่เกี่ยวการเลือกตั้งถ้าบังอาจเข้าไปดูว่าคนคนนี้ลงคะแนนให้ใครไม่ได้ก็ต้องติดคุกนะครับเพราะว่ามาตรา23ของกฎหมายประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยประกอบกับมาตรา24และมาตรา149มีโทษจำคุกถึง1ปีและ10ปีนะครับอาจารย์บงศักดิ์จึงบอกว่าทำว่าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรศาลหรือกกต.ทั้งคณะไม่อยู่ในความหมายของคำว่าผู้อื่นอาจารย์บงศักดิ์ให้ผลนี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมส่วนเลขากกต.และเจ้าที่อื่นการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็อยู่ในคำว่าผู้อื่นเข้าไปดูไม่ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆซึ่งกฎหมายยกเว้นให้กรณีเดียวตามมาตรา92ก็คือที่ยอมให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคนอื่นทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งได้ตามเจตนาของผู้พิการหรือผู้ทุพพลาหรือผู้สูงอายุอาจารย์บอสจะบอกว่ากรณีการลงคะแนนไม่เป็นความลับแน่ในกรณีที่มีคนไปลงคะแนนให้กับผู้พิการแต่กฎหมายนี้อนุญาตทำได้เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้พิการทุพพลภาพหรือสูงอายุแต่มีคนบอกว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญแต่อาจารย์บริษัทบอสานน้ำปูนเองก็วิจัยมาแล้วนั่นคือคำวิจัยที่3ทับ2561ว่ามาตรา92ที่ให้กรรมการประจำหน่วยหรือผู้ช่วยทำเครื่องหมายกากบาทตามที่ผู้พิการผู้พิการหรือผู้สูงอายุบอกเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องความรับการเลือกตั้งเพราะศาลเห็นว่าตราบใดที่ไม่มีการเปิดเผยผลการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นต่อสาธารณะก็ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงได้รับนะครับดังนั้นการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดเพื่อเข้าถึงต้นขั้วไปจากต้นขั้วต้องไปยังชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกต.เขาบอกว่าทั้ง3อย่างนี้มันเก็บกันคนละที่ไม่มีทางติดตามดูได้อาจารย์รอศักดิ์ท่านสรุปว่าเรื่องนี้ให้บทเรียน2เรื่องเรื่องแรกก็คือความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้จัดการเลือกตั้งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เดี๋ยวบอกต่อว่าถ้าตัวเองเป็นกกต.นะก็จะต้องหาทางประชุมสำนักว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้คนเชื่อและไว้ใจประการที่สองในวันนี้เมื่อมีคนไม่ไว้ใจคิวอาร์โค้ดบาร์โค้ดก็ต้องหาวิธีใหม่ที่จะพิสูจน์บัตรปลอมโดยระบุตัวไม่ได้มาใช้แทนจะพิมพ์ลายน้ำหรือมีเทคนิคอะไรก็ต้องคิดกันจะต้องใช้เงินมากขึ้นอีกเท่าไหร่อาจต้องยอมประการที่3บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกผู้จัดการเลือกตั้งก็คือโอเปอเรเตอร์ออกจากเรกูเลเตอร์นั่นคือผู้วางกฎเกณฑ์สำหรับการเลือกตั้งและผู้จับกระทำผิดในการเลือกตั้งทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้โกงการเลือกตั้งเหมือนร่างรัฐมนูลปี58ที่อาจารย์บริษัทเขาบอกว่าเขาเคยเป็นผู้ร่างที่ความเห็นของอาจารย์บริษัทก็ถ้าจะมีความเห็นของท่านนะครับด้วยท่านหนึ่งครับท่านจรัญพัฒน์ดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็แสดงความเห็นไว้ในงานประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านครับก็ไม่ปัดผงว่ารับหรือไม่แต่ในทางทฤษฎีเนี่ยท่านศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ที่ภาคดีธนาคุณอดีตตุลาการศาลบอกว่าในทางทฤษฎีถ้าพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานทางอนุพนิกทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่ามันเก็กย้อนหลังไปได้เกือบทุกบัตรถ้าอย่างนี้มีโอกาสที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ามันไม่รับครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านเองแต่ก็ไม่กล้าฟันธงนี่คือความเห็นแล้วก็มีความเห็นอีกทางวิชาการนักกฎหมายอีกจำนวนมากเกี่ยวกับการ

0: เลือกตั้งที่เกิดขึ้นนี้ว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์แก้วสันติโพเองก็เคยเขียนแสดงความเห็นเอาไว้ว่าอย่างเช่นทำไมกตต้องทำบาร์โค้ดนะครับซึ่งกตก็บอกว่าจ้างโรงพิมพ์ที่ควบคุมให้มีพิมพ์ลายน้ำตามจำนวนที่กำหนดปีบาร์โค้ดระบุเลขเอาไว้นะครับอะไรทำนองเนี้ยแต่อาจารย์แก้วสันเนี่ยนะออกมาความเห็นว่าการทำลักษณะเช่นนี้มันมีปัญหาที่ทำให้การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมันไม่รับแต่อะไรก็ตามทีครับวันจันทร์นี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะออกมาแต่มีข้อสังเกตนะครับตัวการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักกฎหมายมหาชนหรือนักรัฐศาสตร์นักวิชาการทางด้านนี้ทั้งหมดบางคนเป็นข้าราชการที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ทางด้านนี้เลยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาดีไม่อย่างไรผมไม่ทราบแต่ถ้าคำวินิจฉัยมีมาอย่างไรเราต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมเน้นนะครับอ่านคำวินิจฉัยกลางคู่กับคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของตัวการศาลรัฐธรรมนูญแต่ท่านด้วยครับท่านฟังครับการเมืองเรื่องหน้ารู้สอบวันนี้หมดราแล้วครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
4: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
5: หากว่าเปรียบเทียบความ